0: อาฝูงสึกลูกหนาซาอุดิโปรลีกสร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูครบ100ลูกหลังจากยิง1ประตูพร้อมกับช่วยทีมต้นสกัดถล่มเอาชนะอัลชะบาบ 4-2 ในเกมลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประตูดังกล่าวของโรนัลโดทำให้ตำนานดาวยิงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งบอลเข้าสู่กฎข่ายทีมคู่แข่งครบ100ลูกจากการลงสนามจำนวน105เกมให้กับอัลนัสเซอร์และยิงรวมกัน121ประตูจากการลงเล่น139เกมในทุกรายการของซีซั่นนี้ขณะเดียวกันดาวเตะวัย41ปียังเพิ่มสถิติยิงได้971ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งทำให้ขยับเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย 1,000 ประตูในเร็วๆนี้อีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมฟรายเดย์ไนท์บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะทัพแฟรงก์เฟิร์ต 3-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลวันเต้ชนะโอซาซูน่าที่เหลือ10คน 3-2ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีโตริโนชนะซัสซูโอโล 2-1 ผลการแข่งฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสน้องชนะน้อง 1-0 ผลการแข่งฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบรองชนะเลิศนัดแรกฮัลซิตี้เสมอมิลวอคี 0-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL d'Italia 2026ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทเชนเดียวรอบ64คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ16ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์วูคิดคู่แข่งมือ99ของโลกจากออสเตรเลีย2เซตรวด 6-4 และ 6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับเลขสวยทีเดียวนะครับเลข9
1: ครับ
2: เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยนะครับ
1: ครับพูดถึงเลขมงคลเนี่ยครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีวันอันเป็นมงคลนะครับก็คือวันพืชมงคลนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะบางท่านบางคนอาจจะสับสนระหว่างวันที่11กับ13พฤษภาคมนะฮะตกลงวันพืชมงคลปีนี้เนี่ยตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมนะครับ
2: ครับถ้าเป็นปฏิทินในสมาร์ทโฟนเป็นไงฮะเที่ยงตรงไหมครับ
1: คือบางรุ่นบาง
2: รุ่นอาจจะไม่เที่ยงตรง ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับบางรุ่นนี่ไปบอกก็ว่าเป็นวันที่11คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: บางคนก็เตรียมลาการเตรียมที่จะไปพักผ่อนต่อเนื่องนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปดูปฏิทินทั่วๆไปซึ่งอ้างอิงจากปฏิทินหลวงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมนะฮะวันพืชมงคลปีนี้นะฮะ
2: ครับก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดพอสมควรเหมือนกันนะครับพูดถึงนะฮะ
1: ใช่ครับหลายวันด้วยกันตั้งแต่วันแรงงานของผู้ใช้แรงงานนะครับหรือวันฉัตรมงคลที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์หน้านี้ก็วันพืชมงคลนะครับส่วนปลายเดือนนี้ก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานะครับ31พฤษภาคมครับ
2: ครับก็เรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังก็รักษากันนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะก้าวเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วคนอาจจะเป็นหวัดอาการหวัดเริ่มถามหาก็มีแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากร้อนสู่ฝนนะก็อาจจะทำให้บางคนนั้นปรับตัวไม่ทันนะครับดังนั้นก็ต้องมันดูแลสุขภาพเตรียมหยุกยาด้วยสำหรับช่วงวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์แบบนี้อาจจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือไปทำธุระปะปังที่ไหนเนี่ยนะครับหยุกยายังต้องพกนะครับแม้แต่หน้ากากอนามัยหรือแมสเนี่ยนะครับก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องพกอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของ PM 2.5 หลายจุดก็ยังมีอยู่นะครับ
2: ครับอันนั้นว่ากันถึงเรื่องของโรคทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่ทำร้ายคนไทยได้มากมายนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ปราชีวิตผู้คนมากมายเหลือเกินนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้ยินได้ฟังข่าวอันเป็นมงคลนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับพระองค์มีพระชนมายุ69พรรษานะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยจะได้ถวายพระพรนะครับแต่ว่าในส่วนที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณานะครับพระราชทานเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับพระราชทานยาสำหรับแก้โรคมะเร็งยาแก้โรคมะเร็งซึ่งแน่นอนครับมีราคาสูงใช่ไหมราคาสูงมากนะครับซึ่งบัดนี้ประเทศไทยของเราได้มีการผลิตขึ้นมาได้แล้วนะครับ
2: ครับเรียกว่าเป็นยารักษาโรคมะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมกรานิป100นะครับ
1: ใช่ครับ ซึ่งก็ได้พระราชทานให้แก่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะเพื่อที่จะได้จัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศจำนวนถึงเท่าไหร่นะฮะ
2: จำนวนนี่โอ้โหเยอะนะ 690,000 เม็ดด้วยกันนะคร
1: ับ ใช่ครับเนี่ยนะฮะก็นับเป็นพระมหากรุณาพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการวิจัยนะฮะแล้วก็พัฒนามาตามลำดับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนคนไทยครับ
2: ครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ป่วยจะได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังพระปณิธานอันแน่วแน่นะครับ
1: ครับ
2: ก็นับเป็นพระมหากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
1: ครับเพราะนั้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นหลักแห่งการสาธารณสุขของชาตินะครับที่พระองค์ก็มีพระนโยบายแน่วแน่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็การเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและก็พัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2563ครับ
2: กลับก็ช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายก็คือโรคมะเร็งได้เยอะทีเดียวนะครับ
1: ครับก็ขอพระองค์จงทรงพระเจริญครับ
2: ครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็เพิ่งเสร็จภารกิจสำคัญครับที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ครับเป็นการประชุมภายใต้แนวความคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับซึ่งก็ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยก็ได้ชูบทบาทประเทศไทยเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือเรียกว่าเป็นสะพานเป็นการสร้างเชื่อมสะพานนะเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีต่อกันเนี่ยนะครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนนะครับก็มีเป้าหมายชัดเจนก็คือทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยน่าลงทุนแล้วก็ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยนะครับ
2: ครับหลายคนก็ถามว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างนะฮะ
1: ครับ
2: ก็สรุปให้ฟังเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องที่1เนี่ยก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจและพลังงานนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ผลักดันให้อาเซียนเร่งเชื่อมโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างกันหรือที่เรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับ
1: ครับ
2: พร้อมส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ทั้งภูมิภาคได้มีไฟใช้อย่างมั่นคงไม่ต้องกังวลว่าหากเกิดวิกฤตน้ํามันแพงนะฮะก็สามารถที่จะรองรับในส่วนนี้ได้นะครับ
1: ส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับไทยก็ได้เสนอให้ขยายโมเดลการค้าข้าวระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับไปใช้กับสินค้าจำเป็นอื่นๆด้วยนะครับโดยไทยพร้อมที่จะเป็นครัวของโลกนะครับช่วยสำรองอาหารให้คนอาเซียนกว่า600ล้านคนนะครับแล้วเรื่องที่3ในเรื่องอะไรนะฮะ
2: เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองประชาชนนะก็มีการย้ำบทเรียนจากการอพยพคนไทยจากจำนวนหลายพันคนนะครับในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางนะแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนมีแผนช่วยเหลือพลเมืองร่วมกันอย่างชัดเจนนะครับ
1: ครับไฮไลท์ของการที่ผู้นำอาเซียนมาประชุมกันในครั้งนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงของการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับนะครับครอบคลุมทุกเรื่องที่กระทบกับชีวิตของประชาชนนะฮะ
2: ใช่ครับฉบับที่1ก็จะเป็นปฏิญญาความร่วมมือทางทะเลซึ่งดูแลทั้งเรื่องของประมงความปลอดภัยและก็การค้าในทะเลด้วยนะครับ
1: ครับฉบับที่2นี่เป็นแถลงการรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเตรียมแผนสำรองพลังงานแล้วก็อาหารครับ
2: ฉบับที่3ก็เป็นแถลงการรับมือภัยพิบัตินะครับแล้วก็ช่วยในการส่งทีมแพทย์ทีมกู้ภัยระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: แล้วก็ฉบับที่4นะครับเป็นปฏิญญาเสริมพลังเยาวชนในเรื่องโลกร้อนนะครับเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจสีเขียว มีทุนสนับสนุนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการลงนามพิธีสารเซบูนะครับเพื่อเปิดทางให้ติมอร์เลสเตนะครับเขาเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ด้วยครับ
2: ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าทุกข้อตกลงที่ทำร่วมกันนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและอาเซียนกินดีอยู่ดีปลอดภัยและก็มีอนาคตร่วมกันนะครับ
1: ครับนี่นะฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในระดับอาเซียนนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของความมั่นคงหรือกิจกรรมของหน่วยทหารนะครับจากทั่วทุกภูมิภาคบ้างครับ
2: ครับเรื่องบางที่กองกำลังนเรศวรนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังพลสู่การรบในยุคใหม่นะครับมีการจัดการฝึกหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีนะครับรุ่นที่12แล้วนะโอ้ก็ทำการฝึกมาเรื่อยนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ครั้งนี้ฝึกกันที่สนามยิงปืนทราบระยะมณฑลทหารบกที่31นะครับ
1: 310
2: นะฮะค่ายวชิรปราการจังหวัดตากครับ
1: ครับโดยที่มุ่งเสริมสร้างความขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่นะฮะซึ่งก็ใช้โดรนเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนรองรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคตนะครับซึ่งการฝึกครั้งนี้นะครับมีการใช้อากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีหลายประเภทนะครับทั้งโดรนตรวจการโดรนทิ้งระเบิดโดรนทิ้งระเบิดเพลิงแล้วก็โดรนแบบ FPV ครับ
2: โอ้โหมีหลายชนิดเหลือเกินนะฮะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้ก็เพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจการติดตามเป้าหมายแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
1: ครับในโอกาสนี้พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นะครับก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้พร้อมกับรับชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในรูปแบบต่างๆซึ่งก็มีรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรให้การต้อนรับนะครับ
2: ครับท่านก็กล่าวชื่นชมถึงความมุ่งมั่นของกำลังพลด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของทักษะการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครับ
1: ขณะที่พื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกนะครับพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์นะครับผู้บังคับการกรมฐานราบที่29และผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงแล้วก็หน่วยขึ้นหน่วยควบคุมทางยุทธการนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรนารีที่
2: จุดสุรศรี
1: ฮะก็ขออภัยกองกำลังสุรศรีนะซึ่งก็อยู่ที่จุดตรวจศาลาแปดเหลี่ยมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ
2: ครับทั้งนี้ก็เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับ
1: ครับก็ได้ตรวจความพร้อมของที่มั่นแข็งแรงหรือว่า strong point เนี่ยครับณฐานปฏิบัติการของทางตะโกปิดทองนะฮะช่องทางตะโกปิดทองใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โดยได้กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังพลรวมถึงแนวทางป้องกันอันตรายจากอากาศยานไร้คนขับนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่ชายแดนนะครับ
2: ครับอีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ทำหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนอีกด้วยครับ
1: ครับ
2: ทางด้านกองทัพบกครับก็ยังคงเดินหน้าโครงการจากความห่วงใยสู่หลุมหลบภัยปกป้องทุกชีวิตชายแดนนะครับผ่านการสนับสนุนจากกองทุนหาดไทยที่ครับ
1: ครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนนะครับสามารถรองรับได้สูงสุดแห่งละ40คนครับใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบให้สามารถป้องกันแรงระเบิดแล้วก็สะเก็ดระเบิดจากด้านบนได้นะครับ
2: ครับขณะที่หลุมบุคคลคู่นะฮะอันนี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีความแข็งแรงสามารถที่จะป้องกันกระสุนจากอาวุธยิงตรงนะครับป
1: ั
2: จจุบันก็ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว300แห่งกว่า300แห่งนะครับ
1: ครับใช้งบประมาณสนับสนุนกว่า51ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ภายในกลางปีนี้นะครับ2569ครับ
2: ครับโอ้นะฮะดีทีเดียวนะฮะก็ต้องทำไว้ก่อนใช่ไหมครับทำเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็มาจากพระกรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเช่นเดียวกันครับ
2: ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างอยู่ในระยะที่2นะ
1: ครับ
2: ของการก่อสร้างแบบหลุมหลบภัยแบบบุคคลคู่เนี่ยนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารคือทางในเขตกองทัพภาคที่1เนี่ยตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว62แห่งครับ
1: ครับ
2: กองทัพที่2เสร็จไปแล้ว216แห่งด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักกลางปี2569นี้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับอ่ะไปลงภาคใต้กันบ้างนะฮะที่จังหวัดปัตตานีนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแสดงกำลังพร้อมตั้งจุดสกัดนะครับแบบป๊อปอัพนะครับไม่ประจำที่นะครับในพื้นที่อำเภอสายบุรีเพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมแล้วก็จำกัดเสรีฝ่ายตรงข้ามในห้วงกิจกรรมเทศกาลแข่งขันตกปลาแข่งว่าวแล้วก็งานประเพณีท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับโอ้นะฮะก็ถือว่าพี่ๆทหารก็ทำหน้าที่กำลังเข้มแข็งนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ
1: ครับภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ก็ไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6นะครับประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์ครับ
2: ครับก็มุ่งที่จะปลูกฝังอุดมการณ์เราทำดีด้วยหัวใจให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของทักษะการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เป็นการถือว่าเป็นกำลังสำคัญของสังคมด้วยนะครับ
1: ครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้กล่าวให้โอวาทนะครับเน้นย้ำให้ผู้สำเร็จการอบรมเนี่ยนะครับยึดมั่นในอุดมการณ์จิตอาสาพระราชทานพร้อมให้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับขณะเดียวกันทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นะครับก็ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านในเนื้อนะครับบ้านในเนื้อก็อยู่ที่อำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีนะครับ
1: ครับเพื่อที่จะได้ติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคแล้วก็หาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
2: กับโดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงส่งเสริมฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะครับ
1: ครับนี่นะก็เป็นภารกิจที่ทำกันอยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้นะครับปิดท้ายกันที่จังหวัดพะเยาครับเขามีงานเหมือนกันนะครับมณฑลทหารบกที่34รวมกับเทศบาลเมืองพะเยานะครับแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพะเยานะครับการดำเนินการติดตั้งท่อดูดและท่อส่งของเครื่องสูบน้ำระบบน้ำเสียนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
2: ครับโอ้โหก็จะเห็นว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยนะฮะเวลาถล่มในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้เห็นคลิปแล้วน่าตกใจนะคุณตุติยา
1: ครับ
2: โอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับขณะที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละมณฑลทหารบกที่33จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะก็มีการลงพื้นที่นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมทหารราบที่7และกองพันทหารราบของกรมทหารราบที่7นะครับในผลัดที่1ทับ69ครับ
2: ครับทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขภายใต้นโยบายหน่วยฝึกปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคครับ
1: ครับโดยมีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมี LS นะครับการใช้เครื่อง AED แล้วก็การฝึกCPR นะครับเป็นการรับมือกับผู้ป่วยฮิสโตรกนะครับตลอดจนตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนแล้วก็ ประเมินสุขภาพจิตด้วยครับ
2: ครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่น้องๆทหารใหม่หรือว่าน้องคนเล็กของกองทัพบกอย่างรอบด้านนั่นเองนะครับ
1: ครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาสู่กรมกองสัปดาห์แรกเองนะครับอาจจะยังไม่ชินยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชำนาญยังปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจยังไม่ได้นะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศนะครับก็พยายามที่จะฝึกหัดความเป็นทหารจากเบาไปหาหนักค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าน้องๆเองซึ่งมีใจโดยเฉพาะน้องๆที่สมัครเข้ามานะคร
2: ับ
1: น่าที่จะได้นึกถึงว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะได้ฝึกเพื่อที่จะได้หัดเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองนะครับจะผ่านช่วงเวลานี้ค่อนข้างยากลำบากหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับ
2: ครับก็คงจะเห็นคลิปของน้องๆฐานกองประจำการหลักที่1ทับ69แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็ถ้าออกกำลังกายของบางคนเนี่ยนะฮะแหมเพื่อนๆก็อดขำไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
2: คือทุกรุ่นเขาบอกว่าทุกรุ่นมีลูกมาบ้าง
1: ครับก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโจ๊กของรุ่นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็คงจะไม่ได้มีลักษณะของการบูลลี่หรือทำให้เกิดความรู้สึกอับอายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นตำนานเล่าขานประจำรุ่นสืบไปว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆฐานกองประจำการทุกท่านนะครับ
1: ครับส่วนเรื่องข่าวสารต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะจากหน่วยฝึกตรงนั้นตรงนี้แล้วเกิดเป็นลักษณะมันดราม่านะครับทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับว่ามีการปฏิบัติโดยเฉพาะการลงโทษลงทันที่เกินเหตุเกินไปหรือไม่นะครับถ้าไม่เหมาะสมนี่ก็ดำเนินการพิจารณาลงโทษนะฮะตั้งแต่ผู้ฝึกครูฝึกผู้ช่วยครูนะครับน้องๆทหารที่เป็นรุ่นพี่มาช่วยดูแลในการฝึกนี่นะครับเพื่อจัดระเบียบนะครับให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดนะ
2: ครับก็มีการลงโทษทางวินัยด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าหากว่ามีการสั่งลงโทษเกินกว่าเหตุเนี่ยนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเหตุใดๆเกิดขึ้นทางกองทัพบกเองก็พิจารณาบทลงโทษตามที่ได้วางมาตรการเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อที่จะให้การฝึกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆเองก็คงจะมีความเข้มแข็งนะครับเวลาที่มีการลงโทษลงทันก็จะเป็นลักษณะของการออกกำลังกายนะให้ได้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำกันมาโดยตลอดครับ
2: ครับครับแล้วก็ให้กำลังใจครูฝึกด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับสู้ๆกันทุกคนนะครับ
1: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อนเมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้น
4: จะเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบ

0: บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ Be Quick พิเศษสมาชิก Be Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปมพบหุ่นมันเน็ตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประโคมข่าวเท็จส่วนการประชุมผู้นำอาเซียนผลักดันความร่วมมือปราบสแกมเมอร์และ25พฤษภาคมนี้เปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
9: นายกโพสต์เฟซตำหนิประโคมข่าวเท็จทางโซเชียลแจ้งปมพบคุณมาเนธแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงยืนยันทำทุกอย่างโปร่งใสนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ผลักดันการจับมือปราบสแกมเมอร์เสริมความมั่นคงพลังงานชู3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนเอกนิติเผย25พฤษภาคมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสทั้งบัตรสวัสดิการและคนละครึ่งรับเงิน2รอบรอบละ 2,000 บาทนายกลงนามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วยืนยันกำกับดูแลทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ใช้ผิดประเภทขณะที่ประชาธิปัตย์ประชาชนจับมือยื่นประธานสภา11หรือ12พฤษภาคมนี้เพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้โดยสารบนอุบ AOT ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนขณะที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยยอมรับกระทบค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมยืนยันค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจะนำไปพัฒนาสนามบินเลขาธิการกกต.เผยบัตรเลือกตั้งกทม.และพัทยาไม่มีบาร์โค้ดย้ำมีระบบการตรวจสอบป้องกันการปลอมแปลงขณะที่ผู้ว่าชัดชาติยอมรับมีโอกาสสูงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อเพื่อทำงานให้ต่อเนื่องแต่ขอทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ให้ดีที่สุดจนกว่าจะครบวาระแล้วจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้านพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม .16 พฤษภาคมนี้ยอมรับมันจะมีทั้งแชมป์เก่าที่แข็งแกร่งและผู้สมัครจากพรรคคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์โดดเด่นแต่ขอเสนอความแตกต่างที่จับต้องได้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้คนกรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนหาเสียงย่านบางรักประเดิมสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มั่นใจกวาดสก.ครบ50เขตและก่อติดปมร้อนโทนบางแคมาดามเก่งหลังทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลกันคนละด้านขณะที่บิ๊กเต่าโต้เดือดโทนบางแคโพสต์โชว์หรูแต่บิดนี่เผยเส้นพระเอี่ยวคดีช่อโกงหลายรายความเสียหายหลักพันล้านบาทผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกหลังตรวจสอบพบเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาแมคโครเรลเหมือนที่ระบุในฉลากรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังพบโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกเพิ่มในจังหวัดสมุทรสาครภูเก็ตผู้ว่าเรียกตกด่วนประชุมตัวแทนชาวอิสราเอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลังสถานทูตอิสราเอลออกมาเตือนพลเมืองในชาติให้เคารพและอย่าฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศไทยชี้โทษหนักส่งฟ้องศาลเพิกถอนสิทธิพำนัก ตำรวจนครบาลจับ2ผัวเมียก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลามันเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าหลังนำสัตว์ไปตระเวนแลกยาเสพติดกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเข้มคัดกรองยืนยันปัจจุบันยังไม่พบรายงานการระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: เด็ดข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพเจริญเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็วันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นวันพระด้วยค่ะก็ทำบุญหนุนใจกันนะคะก็เรียกว่าเป็นวันสบายๆวันสำหรับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะวันพุธที่13พฤษภาคมก็เป็นวันพฤษมงคลจรดพระนางคันแรกนางกวักแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะมีกิจกรรมกันที่พื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีก็มีพระราชพิธีพฤษมงคลจรดพระนางคันแรกนางขวัญหรือว่าพิธีไถ่หวานนี่เองนะคะก็ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแล้วก็คราวที่พูดคุยกันในเช้าวันนี้ค่ะก็เรียกว่าหลายคนคงจะเรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็สงสัยกันนะคะว่าเอโครงการเมื่อไหร่จะเปิดนะคะเปิดกันเมื่อไหร่ค่ะก็คลอดกันออกมาแล้วนะคะก็บอกว่าวันที่19พฤษภาคมค่ะจะมีการนำเสนอโครงการนะคะตรงนี้ค่ะคนเรียกว่าคนละครึ่งนะคะในแอปเป่าตังเขาทางรัฐตรงนี้เรียกว่าภายใต้คือความคืบหน้าในด้านของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็จะมีการเตรียมนำเสนอทางคณะรัฐมนตรีกันก็วันที่19พฤษภาคมในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าครอบคลุมทั้งโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็เติมเงินบัตรส่วนการแห่งรัฐตรงนี้ด้วยค่ะเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายทั่วประเทศตรงนี้ด้วยส่วนวันที่25นะคะบอกว่าเคาะกันออกมาแล้วค่ะว่าจะมีการเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็แอปทางรัฐด้วยส่วนวันที่1มิถุนายนนะคะต้นเดือนหน้าก็จะมีการเริ่มใช้ในเรื่องของวงเงินเป็นวันแรกด้วยนะคะก็บอกว่าในเรื่องของวงเงินตรงนี้ก็จะได้รับกันนะคะคือ 4,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะก็ใช้สิทธิ์กันได้นะคะ4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทค่ะแต่ว่านะคะบอกว่าก็คือ40 60ตรงนี้คืออะไรกันแน่ก็คือว่ารัฐจ่ายให้เรานะคะ60บาทแล้วก็ของเรานี่ 60% ค่ะของประชาชนจ่ายนะคะ 40% ค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คาดว่าจะลงทะเบียนกันประมาณสัก30ล้านสิทธิ์เหมือนกันส่วนช่องทางที่มีการลงทะเบียนกันก็ที่แอปเป่าตังแล้วก็แอปของทางรัฐนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีช่องทางอื่นๆก็ว่าได้นะคะแล้วก็เปิดใช้งานกันในช่วงของวันที่1มิถุนายนค่ะแต่ว่านะคะเขาบอกว่าจะมีการนะคะแบ่งการออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบอกว่านะคะอันแรกเลยเนี่ยคือจะมี2เฟสด้วยกันคือเฟสแรกเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนก็คือวันที่25ที่บอกไปเริ่มใช้กันก็คือวันที่1มิถุนายนในห่วงของแต่ละ1เดือนนะคะจะเข้าให้ 1,000 บาทค่ะก็นาน2เดือนรัฐช่วย60ของเราเองออก60นะคะส่วนเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็คือ700บาทคือจากปกติจะได้รับกันแค่เขาเรียกว่าเดือนละ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องเข้าร่วมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเหมือนกันค่ะโดยกระทรวงการคลังก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็มีการทบทวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งหลังจากที่มีการลงทะเบียนเขาเรียกว่าคือล่าสุดก็ประมาณ5ปีมาแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการทบทวนอะไรกันบ้างทบทวนกันในเรื่องของสิทธิ์แต่ละครั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนจนกลุ่มใหม่ๆนะคะที่เคยเขาเรียกว่าเป็นการตกหล่นสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมสู่ระบบตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันก็จะมีเขาเรียกว่ามีกลุ่มก้อนที่มีการคัดกรองผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าจุดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามีฐานะในด้านของการเงินมีรายได้เข้าเขาเรียกว่ามันอาจจะเกินเกณฑ์ที่มีการกำหนดตรงนี้ด้วยเพราะว่าระยะเวลา5ปีมาแล้วให้ย้ายไปใช้สิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งแทนตรงนี้เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยจุดคัดกรองตรงนี้เขาเรียกว่าตรงจุดมากขึ้นด้วยส่วนเฟสที่2ก็จะเริ่มใช้จ่ายกันต่อเนื่องก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะมีเงินสนับสนุนให้ก็คือเดือนละ 1,000 บาท2เดือนเหมือนกันในเฟสตรงนี้จะเริ่มใช้จ่ายรวบเป็นข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิตินะคะบอกว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มเดิม ก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้2เดือนแรกไปก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอในเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้โดยเฟส2เนี่ยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ700บาทนาน2เดือนส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบใหม่สามารถที่จะลงทะเบียนในเฟส2ได้แล้วก็เพื่อเป็นการสมทบตรงนี้ก็คือว่ารัฐออกให้ 60% จ่ายเอง 40% นะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้เหมือนกันคือว่าเป็นวงเงินในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ700บาทต่อเดือนตรงนี้ค่ะระยะเวลาก็ใช้สิทธิ์นาน4เดือนเหมือนกันนะคะเงื่อนไขตรงนี้คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ใช้จ่ายได้เค้าเรียกว่าเต็ม 100% ไม่ต้องจ่ายเพิ่มตรงนี้เหมือนคนละครึ่งด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะสิทธิ์ตรงนี้มีการกดใช้สิทธิ์ตรงนี้ผ่านแอปเป่าตังก็มีการกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนแบบรอบใหม่ก็คาดว่าจะสรุปผลกันก็อาจจะประมาณสัก2เดือนตรงนี้นะคะสำหรับในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็บัตรคนจนเนี่ยจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ก็คือประมาณสัก1เดือนก็คืออยู่ระหว่างในช่วงของการกำหนดเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติแบบรอบใหม่ด้วยกรณีที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้คือรอบใหม่หากผู้ที่นะคะที่เขาเรียกว่าคือได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบเดิมที่มีการหลุดโผล่ไปตรงนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นะคะในช่วงของ2เดือนแรกทางกระทรวงการคลังก็จะมีการพิจารณาออกแบบแล้วก็ระบบใหม่ของกลุ่มนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสตรงนี้ในห่วงของ2เดือนเรียกว่า2เดือนหลังเนี่ยแทนตรงนี้ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสำหรับครอบคลุมเรียกว่ากลุ่มต่อเนื่องให้ดีที่สุดตรงนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีการเข้าคณะกรรมการที่ประชุมการของครม.ก็อยู่ในช่วงของวันที่19พฤษภาคมนะคะก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ามาเรื่องนี้นะคะเรียกว่าคนละเครื่องนี่คุณพ่อคุณแม่ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะสัปดาห์หน้าน้องๆก็จะเปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะซึ่งทางรัฐบาลเรียกว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษาต้อนรับเปิดเทอมปี2569ตรงนี้ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการผนึกกำลังถึง18หน่วยงานมีการเดินหน้าควิกวินนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเอาชนะตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือทางรัฐบาลมีการเดินหน้ายกระดับการศึกษาของไทยเนี่ยอย่างรอบด้านแล้วก็ให้ความสำคัญในด้านของเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนด้วยพร้อมกับมีการดูแลเขาเรียกว่าเป็นค่าภาระค่าครองชีพสำหรับผู้ปกครองในช่วงของน้องๆใกล้จะเปิดภาคเรียนกันแล้วแล้วก็ผ่านในด้านของการบูรณาการความร่วมมือหลากหลายหน่วยงานที่อยู่ในระบบตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือโรงเรียนในสังกัดของทางสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ก็สพท.เนี่ยทั่วประเทศคือส่วนใหญ่ก็จะมีการเปิดเทอมการสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะก็คือวันที่18พฤษภาคมค่ะแต่ว่าโดยมีการแบ่งทยอยเปิดกันก็คืออยู่ในช่วงของ14ถึง15พฤษภาคมแต่ว่าทุกโรงเรียนในสังกัดของสพท.เนี่ยก็อยู่ระหว่างเขาเรียกว่ามีการเร่งตรวจสอบแล้วก็มีการปรับปรุงความพร้อมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านของระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนสนามเด็กเล่นนะคะหรือไม่แม้กระทั่งห้องพักของคุณครูด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบสูงสุดค่ะรวมถึงมีการเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาของเด็กให้มีความสุขหรือไม่ก็ในส่วนของการขับเคลื่อนเรียกว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเป็นการมอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยเขาเรียกว่าเป็นการเวิร์กช็อปกันตรงนี้เพื่อการขับเคลื่อน5ภารกิจหลักในด้านของการศึกษาด้วยแล้วก็มีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเปิดเทอมเนี่ยดูในด้านของเขาเรียกว่าเป็นความคิดจากคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักทุกภาคส่วนด้วยเป็นการร่วมกันออกแบบระบบการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็ลงในด้านของการสั่งการจากส่วนกลางแล้วก็เป็นการเพิ่มในส่วนของความร่วมมือสำหรับประชาชนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลก็เร่งในด้านของการดำเนินการเชิงรุกด้วยในด้านของความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นเวลาเขาเรียกว่าเร่งด่วนก็คือวันที่15พฤษภาคมทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนนะคะเรียกว่าจัดการเป็นพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือไม่ก็ MOU วาระระบบความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับ18หน่วยงานที่สำคัญของทางภาครัฐก็จะเป็นของทางกระทรวงศึกษาขออภัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านสังคมเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงระบบของการดูแลการป้องกันรวมถึงการช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าคือการช่วยเหลือในด้านของการลดภาระผู้ปกครองตรงนี้รัฐบาลก็มีการเดินหน้าหรือว่าเป็นการบรรเทาภาระโดยทางกระทรวงพาณิชย์มีการจัดโครงการเรียกว่า Back to School 2026ลดราคาสินค้าแล้วก็มีบริการทางด้านการศึกษาเนี่ยกว่า 1,000 รายการสูงสุดนะคะลดมากที่สุดก็คือ 86% ก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่เมื่อวัน30เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคมสิ้นเดือนนี้ก็ครอบคลุมทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบของนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีบริการเสริมต่างๆนะคะผ่านทางร้านค้าของเขาเรียกว่าเป็นร้านธงฟ้าตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นแบบออนไลน์ทั่วประเทศก็ได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนนะคะก็เรียกว่าไม่มากเพราะน้อยตรงนี้สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วก็หลายๆคนนะคะหลายโรงเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็เขาเรียกว่าเป็นการกังวลเรื่องตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของที่ว่าหลายๆคนพูดถึงกันก็คือชุดนักเรียนรวมถึงในชุดของเขาเรียกว่าชุดลูกเสือหรือไม่ก็ชุดแนนารีตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะคะบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีการออกหนังสือให้ทางสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเป็นการมักเรียกว่ามอบอำนาจให้กับผู้บริหารของโรงเรียนมีการจัดการในเรื่องของการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองในช่วงของเปิดภาคเรียนตรงนี้เรียกว่าเป็นการอนุโลมให้ใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าของเดิมถึงแม้ว่าน้องๆจะย้ายโรงเรียนไปแล้วหรือไม่ก็ย้ายชั้นเรียนนะคะไม่บังคับให้เขาเรียกว่าต้องซื้อใหม่จากโรงเรียนนั้นแบบเต็มรูปแบบค่ะก็เป็นการช่วยลดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงของที่โรงเรียนเปิดเทอมในช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเตรียมตัวที่จะมีการนำบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้าไปสู่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนศึกษาธิการที่ได้รับการออกแบบตรงนี้แล้วก็ผู้ปกครองสามารถจะมีการเตรียมตัวก่อนที่น้องๆจะมีการเปิดเทอมกันด้วยก็คือมาตรการลดค่าครองชีพตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการจัดโครงการ Back School ตรงนี้เนี่ยก็จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้ากระเป๋าอะไรแบบนี้แล้วก็ชุดลูกเสืออเนกนาลีก็บอกว่าให้ใช้เขาเรียกว่าเป็นผ้าพันคอแล้วก็กับหมวกได้นะคะไม่ต้องแต่งแบบเต็มชุดก็ได้ทีนี้ว่าเป็นการช่วยผู้ปกครองประหยัดอีกสักหนึ่งอย่างแต่ว่าเราก็คงจะได้เห็นกันในสื่อโซเชียลที่เขาบอกว่ามีการนำในด้านของเขาเรียกว่าของใช้ในครัวเรือนไปจำนำก็มีเหมือนกันนะคะแม้แต่ครกที่เราใช้ตำน้ำพริกกันในครัวเรือนก็นำไปจำนำเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ลดตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีหนึ่งเรื่องนะคะบอกว่าถ้าน้องๆที่เรียนระดับของมัธยมแล้วนะคะหรือไม่ก็ระดับของมหาวิทยาลัยค่ะสนใจนะคะอยากจะไปทำงานหรือไม่ก็อาจจะหางานทำมีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มนะคะตรงนี้ค่ะก็มีคำแนะนำจากคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเนี่ยมานำเสนอกันด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวไทยฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษาพรีดีกรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟ้าใหม่เขาได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับอีเวนท์ที่ใหญ่ระดับประเทศเลยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับหนูไปทำงานนี้ได้ยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูก
2: ได้เลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคือการสมัครเข้าไปเป็นคณะทำงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมอะไรในเทศกาลองค์การมหาชนหรือที่10นั่นเองค่ะที่เขาเป็นผู้จัดงาน Mice Academy Day 2026ก็ได้ส่งประวัติเข้าไปค่ะเขาก็มีการสัมภาษณ์ผ่านทางซูมว่าเคยทำอะไรมาบ้างจากนั้นก็ได้รับผ่านคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานนั่นเองค่ะพ่อ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับว่า Mice เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการจัดงานเชิงธุรกิจจัดอีเวนต์ต่างๆที่จะมีทั้งการประชุมการท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและก็นิทรรศการยกตัวอย่างเช่นเวลามีการจัดประชุมใหญ่ๆคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวมาซื้อสินค้าแล้วก็จะมาทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศของเรานะลูกนะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสียบนั่นเองครับ
2: ในวันที่29เมษายนเขาได้จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลายงานเลยล่ะค่ะหนูได้สมัครเข้าไปในงานของ Mice Academy Day ซึ่งเป็นงานแข่งขันของนักศึกษาที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับ Mice และอีเวนต์ระดับชาติค่ะพอถึงงานจริงหนูก็ได้ถูกกับเลือกให้ไปช่วยอีกงานหนึ่งนั่นก็คือ Mice Standard Day 2026ซึ่งเป็นการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Mice ให้กับองค์กรที่ผ่านการรับรองหนูก็ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ามารับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อทำคลิปวิดีโอและประสานงานทั่วไปค่ะ
1: จากการที่เข้าไปร่วมในงานนี้หนูคิดว่าหนูได้อะไรมาบ้างล่ะลูก
2: หนูได้เพื่อนใหม่ค่ะที่เป็นนักศึกษาจากต่างสถาบันและยังติดต่อกันมาจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้นำขององค์กรใหญ่ๆวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอสัมภาษณ์ได้ฝึกการเรียบเรียงคำพูดด้วยและยังได้เทคนิคในการติดต่อประสานงานต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบมีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสค่ะและได้ฝึกงานทำงานใหญ่ๆระดับชาติแบบมืออาชีพเลยซึ่งเราก็ต้องปรับตัวทั้งการแต่งกายที่เรียบร้อยดูดีการตรงต่อเวลากิริยามารยาทที่ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาถึงจะเหนื่อยแต่ประสบการณ์ที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกงานใหญ่ระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นการทำงานระดับมืออาชีพเป็นการสั่งสมประสบการณ์ก่อนการก้าวสู่โลกของการทำงานในอนาคตหนูมีข้อแนะนำอะไรที่เพื่อนๆอยากจะไปทำงานแบบนี้บ้างลูก
2: เพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจของ MICE หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสร็จค่ะเขาจะมีการประกาศรับสมัครนักศึกษาให้ไปทำงานแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะนอกจากจะได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานระดับชาติแล้วก็ยังได้เงินค่าขนมด้วยนะคะและยังได้ใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เราได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นคณะทำงานด้วยค่ะ
1: เยี่ยมไปเลยลูกรัก
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพ่อแล้วก็น้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นคำแนะนำดีๆนะคะที่เรียกว่าน้องๆสนใจอยากจะหางานทำหรือไม่ก็สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครกันได้อย่างที่น้องฟ้าใหม่บอกนะคะว่าได้เพื่อนด้วยได้ประสบการณ์เทคนิคในด้านของการเข้าหาผู้ใหญ่อะไรแบบนี้หรือไม่ก็รวมถึงเป็นการฝึกในด้านของบุคลิกภาพในการเข้าหาตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของน้องๆ นะคะเรียกว่าเปิดเทอมตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือไม่ก็เด็กโตนะคะเปิดเทอมตรงนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคบอกว่าแนะในด้านของมาตรการตรงนี้นะคะ3เก็บในด้านของการป้องกันในด้านของยุงลายตรงนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงของเรียกว่าต่อเนื่องกับอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็บางพื้นที่ฝนตกด้วยนะคะก็แนะนำกันตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเก็บในด้านของบ้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะจัดห้องให้โรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าห้องให้โปร่งโล่งแล้วก็เป็นระเบียบด้วยจัดจุดเขาเรียกว่าอาจจะเป็นจุดที่ระบายได้ตรงนี้หรือไม่ก็จัดเก็บในด้านของขยะลงถังปิดฝาอะไรให้เรียบร้อยหรือไม่ก็นะคะอะไรที่รองแล้วก็มีน้ำขังตรงนี้ก็เก็บกันให้เรียบร้อยค่ะหรือไม่แก่กระทั่งเรียกว่าน้ำนะคะก็ต้องมีฝาปิดให้เรียบร้อยเทน้ำทิ้งอะไรแบบนี้แล้วก็ป้องกันในด้านของยุงลายตรงนี้ด้วยนะคะก็รู้ว่าเป็นมาตรการป้องกันในด้านของไข้เลือดออกด้วยแล้วก็โรคของไข้ปวดข้อยุงลายตรงนี้แล้วก็ยังมีหนึ่งโรคนะคะก็คือการติดเชื้อของไวรัสซิก้าตรงนี้ก็อาจจะรวมถึงในด้านของการเพาะพันธุ์นะคะการแพร่กระจายตัวนี้ของเจ้ายุงลายด้วยแล้วก็อยากให้น้องๆนะคะสนุกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลในด้านของการเรียนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าวันที่18ในช่วงของสัปดาห์หน้าน้องๆก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนเปิดเทอมกันอย่างไรนะคะก็รณรงค์สำหรับผู้ปกครองตรงนี้สักนิดนึงค่ะก็อยากจะให้นะคะน้องๆนี่ไปฉีดวัคซีนกันนะคะบอกว่าเป็นวัคซีนตรงนี้ก็บอกว่าฟรีด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในด้านของคุณผู้ใหญ่นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะฉีดได้ค่ะ อายุนะคะ65ปีขึ้นไปผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรังตรงนี้เบาหวานนะคะธาลัสซีเมียค่ะแล้วก็ผู้พิการทางสมองก็สามารถที่จะฉีดได้ด้วยผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะคะหรือไม่ก็หญิงที่ตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์ที่แนะนำก็คือ12ถึง20สัปดาห์สามารถที่จะรับวัคซีนตรงนี้ได้นะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่มีอายุมากกว่า6เดือนถึง5ปีนะคะก็ประชาชนสามารถที่เขาเรียกว่าคือเข้าเกณฑ์สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตรงนี้ได้นะคะจนถึงวันที่28สิงหาคมค่ะก็อยู่ในเขาเรียกว่าเวลาราชการก็คือ8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาด้วยหรือไม่ก็ฉีดจนกว่าวัคซีนจะหมดนะคะไปกันได้ที่แผนกคัดกรองอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ค่ะก็นะคะรับเฉพาะตรงนี้ก็คือว่าวันพฤหัสวันศุกร์ก็ถ้าใครไปนะคะเป็นกลุ่มเด็กตรงนี้ค่ะติดต่อกันได้ที่แผนกเด็กนะคะตั้งแต่ช่วงของเวลา12นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาหรือไม่ก็สอบถามหรือเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่คลินิกวิชาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวนะคะที่หมายเลข02-590-3430หรือที่นะคะ3427นะคะก็ลองไปดูนะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้นะคะรับการฉีดวัคซีนในเรื่องของไข้หวัดใหญ่คือว่ามันเป็นช่วงของรอยต่ออากาศร้อนๆแล้วก็เข้าสู่ช่วงของหน้าฝนอะไรแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรคนะคะเด็กไทยค่ะก็สมควรที่จะได้เขาเรียกว่ารับวัคซีนนิวโมโคคัสฟรีนะคะเป็นการป้องกันน้องๆเนี่ยลดเสี่ยงในด้านของปอดอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบด้วยนะคะก็สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนตรงนี้ได้ฟรีเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆก็มีการเฝ้าระวังเหมือนกันก็คือโรคฮิสโตกในเด็กนะคะก็อยากจะบอกผู้ปกครองก็ดูกันสักนิดนึงนะคะสังเกตอาการนะคะว่าน้องเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าแดงไหมตัวร้อนหรือเปล่าเหงื่อออกไหมนะคะหรือไม่ก็อ่อนเพลียหายใจเร็วหรือเปล่าก็จะต้องดูด้วยส่วนในด้านของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะนะคะก็ควรรีบนำน้องๆ นะคะถ้ามีอาการแบบนี้เข้าบริเวณที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะคลายในด้านของเสื้อผ้าให้มันโปร่งแล้วก็ใช้ผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำเช็ดตัวหรือไม่ก็พัดนะคะให้พัดลมเนี่ยพัดแล้วก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีเหมือนกันหากว่าน้องๆยังมีสติอยู่ตรงนี้ค่ะควรที่จะให้น้องๆเด็กๆนะคะจิบน้ำบ่อยๆหรือไม่ก็นะคะถ้ามีสติอยู่ตรงนี้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการรักษาหรือว่าเน้นในด้านของลดอุณหภูมิในร่างกายให้เร็วที่สุดแล้วก็มีการเฝ้าระวังในด้านของหรือว่าเป็นระบบของอวัยวะต่างๆอาจจะมีส่งผลกระทบตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าโรคฮิสโตกตรงนี้เนี่ยเด็กคือว่าอาจจะมีภาวะที่น้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องดูแลกันตรงนี้สักนิดหนึ่งกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังค่ะแล้วค่ะตรงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเล่าสู่กันฟังในเช้าวันนี้ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่ยุ้ยพูดในเรื่องของเขาเรียกว่าอาหารฤดูร้อนนะคะผลไม้มันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทุเรียน

ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเงาะโรงเรียนค่ะมาจากไหนโรงเรียนอะไรทำไมถึงเป็นชื่อแบบนี้นะคะเรียกว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์นะคะเงาะที่ยอดนิยมของคนไทยที่หลายๆคนก็เชื่อว่านะคะชอบรับประทานเหมือนกันแต่ก็มีข้อสงสัยพี่ยุก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเจ้าเงาะโรงเรียนเนี่ยมันมาจากที่ไหนมีแหล่งกำเนิดอย่างไรบ้าง นะคะวันนี้ค่ะจะนำไปรู้จักกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของผลไม้ฤดูกาลหน้าฝนอะไรแบบนี้กรอบหวานอร่อยนะคะแล้วก็หน้าตาก็บอกว่ามันดูโดดเด่นก็คือมีเปลือกสีแดงๆนะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักกันตรงนี้ก็คือว่าเจ้าเงาะนี้เองค่ะผลไม้ยอดนิยมที่เขาปลูกกันในทางภาคตะวันออกของประเทศไทยคือในบรรดาที่มีการปลูกแล้วก็นิยมหลักๆเลยก็มีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันจะมีเงาะสีทองสีชมพูแล้วก็พันธุ์ที่ได้รับความนิยมหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือเจ้าเงาะโรงเรียนนี่เองนะคะแต่ว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้นะคะซึ่งเจ้าสายพันธุ์ของเงาะที่นิยมกันตรงนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนนะคะคือแท้จริงแล้วนะคะก็จะมีประวัติตรงนี้สักนิดนึงค่ะชื่อของเงาะสายพันธุ์นี้ก็คือมาจากโรงเรียนนาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือจุดเริ่มต้นตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2469เทหว่องค่ะเขาเป็นชายชาวจีนสัญชาติมาเลเซียซึ่งก็เข้ามาใส่แล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นทำงานเหมืองแร่นิบุกในอำเภอนาสารคือเทหว่องเนี่ยเขามีการสร้างบ้านเป็นเรือไม้สองชั้นในที่ดินที่เขาซื้อไว้ถึง18ไร่ด้วยกันใกล้กับทางรถไฟแล้วก็นำในด้านของเมล็ดพันธุ์เงาะจากปีนังเข้ามาปลูกบริเวณท่านพักของตัวเองแต่ว่าปรากฏนะคะว่าเงาะที่เขาปลูกไว้เนี่ยเจริญงอกงามแล้วก็ออกผล4ต้นแต่ว่ามีเพียงต้นเดียวก็คือผลเนี่ยมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปก็คือว่าผลค่อนข้างกลมเปลือกบางสุกแล้วเปลือกผลเนี่ยมีสีแดงสดแต่ว่าผลเงาะเนี่ยจะยังคงเป็นสีเขียวเนื้อหนากรอบหวานแล้วก็หอมด้วยต่อมาค่ะในปี2479หลังจากที่เคหว่องเนี่ยเขาเลิกทำงานเหมืองแร่ตรงนี้แล้วก็เลยขายที่ดินตรงนี้ให้กับทางราชการแล้วก็นำไปสร้างเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนนาสารตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนในปีเดียวกันขณะที่เจ้าต้นเงาะพันนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นค่ะในปี2500ถึงปี2501ก็มีผู้ที่เขาเรียกว่าเริ่มที่จะมีการรู้จักแล้วก็ความอร่อยของเจ้าเงาะต้นนี้ชาวบ้านในแถบนั้นก็เรียกว่าเป็นการขยายพันธุ์นะคะเป็นการทับกิ่งค่ะสายพันธุ์นี้ออกไปแล้วก็ทำให้เจ้าเงาะสายพันธุ์นี้มีชื่อเรียกตรงนี้นะคะแล้วก็คนในพื้นที่ก็เลยเรียกเจ้าเงาะพันธุ์นี้ที่มีการเติบโตซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนนี้เองนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการนิยมแล้วก็นำมาเขาเรียกว่าเจ้าเงาะโรงเรียนเนี้ยมาขยายพันธุ์แล้วก็นำมาปลูกในหลากหลายพื้นที่ด้วยเรียกว่ากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไม่เพียงแค่รสชาติที่มันอร่อยเท่านั้นแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงนะคะระหว่างท้องถิ่นแล้วก็ผู้คนที่สนใจด้วยแต่ว่าถ้าน้องๆนะคะสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปค้นดูได้นะคะที่ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมตำนานเงาะโรงเรียนนาสารค่ะก็เล่าสู่คุณฟังในเช้าวันนี้นะคะและค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
0: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะคุณยายอารมณ์ดีไปทำอะไรมาแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: คุณยายอารมณ์ดีแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่ามกลางหญิงชราคนอื่นๆมีหญิงชรานางหนึ่งที่มีจิตใจดีมากๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินทองมากมายเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองเธอรู้ดีว่าชีวิตนั้นเราเลือกได้สองแบบเราจะใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มหรือเราจะใช้ชีวิตแบบหน้ามืดตลอดเวลาเธอเลือกอย่างแรก
5: สวัสดีเพรสิล่าที่รักเช้านี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะทำไมล่ะคะหนูก็ครุไปทั่วดูแลบ้านแหละค่ะหนูจ๋าอย่าทำงานหนักจนเกินไปบอกฉันถ้าฉันพอช่วยได้โอ้ยคุณยายใจดีที่สุดเลยหญิงชรามีความสุขหาเลี้ยงชีพโดยการช่วยงานเพื่อนบ้านในทางตอบแทนเธอก็ได้รับอาหารน้ำซุปหรือบางทีก็เงินไม่กี่เพนนีชีวิตดำเนินไปด้วยดีหญิงชราไม่เคยคิดหรือพบว่ามีอะไรน่าตำหนิคุณอาจถามว่าชีวิตเธอน่าสนใจยังไงหรือเรื่องราวของเธอใช่ไหมคะค่ะนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากซะด้วย
6: ฤดูหนาวกำลังมาฉันต้องสะสมฟืนเพื่อสร้างความอบอุ่นซะแล้วล่ะ
4: วันนั้นหญิงชราเข้าไปในป่าเดินเป็นจังหวะร้องเพลงไปพลาง
6: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
4: ทันใดนั้นเธอเห็นร่องน้ำและในนั้นมีหม้อใบใหญ่วางอยู
6: ่คุณพระคุณเจ้าใครกันทิ้งมันไว้ในร่องน้ำใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้กันนะเนี่ย
4: หญิงชรารอคอยและมองหาเจ้าของไปรอบๆแต่ก็ไม่มีใครเลย
6: บางทีมันอาจถูกทิ้งเอาไว้ขยะของคนอื่นอาจเป็นขุมทรัพย์ของอีกคนก็ได้หม้อใบนี้เอาไว้ใส่ดอกไม้ข้างหน้าต่างได้นี่นะคุณพระคุณเจ้าถ้ามันเต็มไปด้วยทองคำก็คงจะเป็นความโชคดีสินะฉันเนี่ยรวยแล้วรวยมากๆด้วยล่ะโอ้ฉันรวยแล้วรวยมากด้วยรวยรวยรวยรวยจริงจริงเลย
4: หญิงชราพยายามจะยกหม้อขึ้นแต่มันก็หนักเกินไปหลังจากคิดอยู่นานเธอก็ไม่เห็นหนทางใดนอกจากจะลากจูงมันเหมือนรถเข็น
6: ฉันจะวางทองทุกชิ้นไว้ลับๆพวกเขาจะได้มีความสุขเช่นกันฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่นั่งทางเตาผิงพร้อมกับชาสักแก้วหนึ่งไม่ต้องทำงานอยู่เหมือนราชินีโอ้มันคงจะดีขนาดไหนถ้าได้นั่งข้างเตาผิงบนเก้าอี้และดื่มชาฉันอยากได้เก้าอี้มาตลอดนี่นาโอ้คุณพระคุณเจ้าฉันรวยแล้วล่ะ
4: ถึงตอนนี้เธอก็เหนื่อยแล้วในการลากของหนักๆเธอหยุดพักสักครู่และมองกลับไปยังขุมทรัพย์แต่เปล่าเลยมันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่อะไรเลยแค่ก้อนเงินเท่านั้น
6: อะไรกันเนี่ยโง่จังเลยฉัน หงายเป็นงี้ทั้งที่ฉันคิดว่ามันคือหม้อทองฉันฝันไปแน่ๆโอ้แต่นี่ก็คงคือโชคเช่นกันเงินมีปัญหาน้อยกว่าเก็บก็ง่ายกว่าแถมไม่หล่อตาใครบางทีบ้านฉันอาจไม่ใหญ่โตแต่ฉันก็ยังนั่งบนเก้าอี้ข้างเตาผิงและดื่มชาไปพรางได้เธอจึงวางแผนอีกครั้งว่าจะทำยังไงดีและยังรู้สึกมั่นคงเหมือนก่อนหน้านี้จนเธอเหนื่อยอีกครั้งเธอนั่งพักและดูว่าคุมทรัพย์ยังปลอดภัยดีไหมเธอไม่เห็นอะไรเลยนอกจากก้อนเหล็กอะไรกันนี่โอ้โง่อีกแล้วฉันคิดมาตั้งนานว่ามันคือเงินฉันต้องฝันไปแน่ๆแต่นี่ก็ยังดีอยู่ฉันยังขายเหล็กแลกเงินได้แถมไม่ต้องซ่อนอะไรก็แค่เอามันไปขายเท่านั้นเองฉันอาจจะไม่ได้ซื้อบ้านแต่ฉันก็ยังนั่งบนเก้าอี้ข้างเตาผิงได้และเดินช้าไปพางได้ชีวิตเนี่ยมันช่างดีจริงๆเธอออกเดินทางอีกครั้งนึกว่าเธอกำลังจะทำอะไรกับเงินก้อนนั้นจนกระทั่งเธอเหนื่อยล้าอีกครั้งตอนมันไม่ใช่ก้อนเงินแล้วมันคือหินก้อนใหญ่คุณพระคุณเจ้าฉันโชคดีจริงๆโชคดีที่สุดก็ว่าได้เลยโอ้ทั้งทองเงินและเงินตราทำฉันปวดหัวแต่นี่มันเพอร์เฟกต์ฉันต้องการหินมาทำรั้วตั้งนานแล้วมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างโอ้โชคดีอะไรเช่นนี้ด้วยความเร่งรีบที่จะไปดูว่าหินจะค้ำรั้วได้ยังไงเธอจึงลงจากเขาไปยังกระท่อมของตนเมื่อเธอปลดผ้าออกจากหินเธอก็ต้องตกใจเมื่อหินก้อนนั้นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้คุณพระคุณเจ้าช่างดีที่สุดฉันนั่งบนนี้แล้วก็เดินช้าไปด้วยได้ไม่ต้องมีเก้าอี้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกในที่สุดฉันก็มีที่นั่งและเดินช้าไปพางได้ก่อนที่เธอจะก้มนั่งและแตะมันหินก็กลายเป็นปุยฝ้ายจากนั้นก็มีขาสีขาวทั้งสี่งอกออกมาหูอีกสองข้างและใบหน้าที่เหมือนอสุรกายพร้อมกับเขี้ยวเหนือริมฝีปากดวงตาแดงก่ำคิ้วตั้งชันมันคือปุยฝ้ายประหลาดคุณพระคุณเจ้าน่ารักจริงเชียวฉันต้องการสัตว์เลี้ยงมาตลอดเลยน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ย
7: ฮะอะไรนะ
6: มาสิเจ้าตัวน้อย
7: นี่เป็นคนแบบไหนกันเนี่ยฉันพยายามหลอกเธอด้วยทองด้วยเงินจากนั้นก็หลอกด้วยเหล็กแล้วก็ก้อนหินเธอก็มีความสุขทุกครั้งไปแล้วตอนนี้ฉันกลายร่างเป็นกายสยองเธอบอกว่าน่ารักงั้นเหรอ
6: โอ้เง๋แหละเธอน่ารักจะตายไป
7: ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะคือลาก่อน
0: เมื่อกล่าวเช่นนั้นสัตว์ประหลาดฝ้ายก็กลายร่างเป็นผีเสื้อและบินหนีไปหญิงชรามองมันจากไปแล้วก็ยักไหล่กลับเข้าบ้านเมื่อเธอเข้าไปเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นก้อนหินนั้นอยู่ที่พื้นของเธอ
6: โอ้อะไรกันเนี่ย
0: เธอมองมันอย่างฉงนหินกลายเป็นเก้าอี้ไม้สวยงาม
6: โอ้คุณพระโอ้นี่มันดีจริงๆฉันไปชงชาดีกว่าโอ้คุณพระคุณเจ้าก้อนเหล็กโอ้ฉันจะขายเหมือนวันพรุ่งนี้เลยช่างโชคดีอะไรอย่างนี้ล่ะดี
0: โอ้หญิงชรามีความสุขขนาดไหนกันคะด้วยความสุขใจเธอหมุนไปรอบๆถ้าประหลาดใจที่เห็นหม้อใส่ทอง
6: โอ้โหหม้อใส่ทองงั้นเหรอหม้อเงินแล้วเหล็กล่ะเก้าอี้โอ้คุณพระคุณเจ้า
0: หญิงชราดีใจแบบที่เธอเป็นทุกครั้งคุณบอกได้ใช่ไหมคะ
8: เธอเ
5: ธอไม่ได้โลภเธอแบ่งปันขุมทรัพย์ให้เพื่อนบ้านอย่างลับๆและทุกคนก็มีความสุขโดยเฉพาะหญิงชราผู้ที่สอนเราว่ามันไม่ใช่แค่ความพอใจแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความทุกข์ใจเป็นโอกาสด้วยการมองหาจากมิติใหม่และคุณก็จะไม่มีวันเศร้าใจเลยล่ะค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะพบกันอีกช่วงนึงค่ะก็ฝากข่าวๆการพยากรณ์อากาศกันนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนถึง60จังหวัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักก็อยู่ตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวันที่7จนถึงวันที่10ก็คือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะโดยเฉพาะค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามในด้านของสภาพอากาศหรือไม่ก็สถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็พร้อมกับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงเผชิญเหตุตรงนี้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยตรงนี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้มีการติดตามสถานการณ์ในด้านของฝนฟ้าอากาศตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการพยากรณ์อากาศตรงนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เข้ากันไปดูกันได้ที่ของทางสายด่วนนิรภัยนะคะที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เดินทางกันไปไหนในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ระมัดระวังในด้านของฝนฟ้าสักนิดนึงนะคะสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่แข็งแรงค่ะหลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือไม่ก็ต้นไม้ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ป้ายโฆษณาก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ผู้ที่นะคะอยู่ในด้านของเกษตรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของพืชการเกษตรตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็มีข่าวคราวนะคะอยากจะไปเชิญชมในด้านของโขนกันนะคะซึ่งทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนยกรบค่ะวันเสาร์ที่23แล้วก็วันที่30พฤษภาคมในช่วงของเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไม่ไกลไม่ไกลจากพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เปิดจำหน่ายบัตรกันวันที่12พฤษภาคมค่ะก็จะมีในด้านของราคา200บาท150 100แล้วก็60บาทนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลข0355351114แล้วก็116นะคะใครที่ชอบในด้านของโขนของทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถที่จะไปกันได้เหมือนกันค่ะเราก็ทางกองทัพเรือนะคะสภากาชาดไทยมีการจัดงานคือว่าเป็นกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่54ค่ะท้าสถิตในดวงใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะวันพุธที่15กรกฎาคมในช่วงของเวลา 19:30 นาทีแล้วก็วันพฤหัสที่16กรกฎาคมในช่วงของเวลา 18:00 นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือไม่ก็บอกว่ามีการบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะแล้วก็วงเรือยานของราชนาวีค่ะมีศิลปินรับเชิญมากมายหรือไม่ก็ร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระกุศลบำรุงสภากาชาดไทยกันได้ที่ธนาคารทหารไทยขออภัยนะคะธนาคารไทยธนชาตค่ะเลขที่บัญชี 115-2-53844-1 ที่บัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ที่กรมกิจการบริเวณของทางกองทัพเรือนะคะใครที่อยากจะไปนะคะที่หมายเลข024753081นะคะเราช่วยกาชาดก็ช่วยเราเหมือนกันนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ขอทางกองทัพเรือเป็นการจัดในด้านของกิจกรรมนะคะของงานกาชาดเป็นคอนเสิร์ตตรงนี้ค่ะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะเที่ยวกันต่อนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่วังบางขุนพรหมนะคะเป็นนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะพร้อมกับในด้านของการเดินทางไปชมกันนะคะก็บอกว่าวังแห่งนี้เก่าแก่ถึงอายุ100ปีค่ะสร้างขึ้นในปี2444แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมก็เรียกว่าเป็นยุคของบาโกรแล้วก็โกโลโกโกนะคะที่วิจิตรงดงามด้วยซึ่งตรงนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นการเปิดพื้นที่กว้างค่ะให้เป็นการเขาเรียกว่าไปย้อนรำลึกความทรงจำแล้วก็ไปสัมผัสความประณีตวิจิตรของเขาเรียกว่าวิถีชาววังผ่านนิทรรศการสุดพิเศษที่มิวเซียมสยามผู้คนสามารถที่จะเป็นการถ่ายรูปกันแบบ ที่ว่าไม่พลาดนะคะถ้าใครชอบก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะไปชมเขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นอาหารจานเด่นจัดกันไว้ถึง11สำรับด้วยกันค่ะไปเรียนรู้ในด้านของวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตไปสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีแล้วก็ศิลปะด้วยสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตพิถีพิถันของชาววังเขาจะรับประทานกันอย่างไรนะคะก็เปิดกันที่ลานนิทรรศการชั้นหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะไปกันได้จนถึงวันที่28มิถุนายนค่ะเปิดประตูกันตั้งแต่ในช่วงของ9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา20นาทีนะคะ20นาฬิกาค่ะขออภัยก็ถ้าเข้าชมเข้าชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะหรือไม่ก็ walk in กันเข้าไปได้ค่ะก็ไม่ไกลกันนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้สำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปมพบหุนมาเน็ตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประคบข่าวเท็จสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
2: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
1: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
5: นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปมพบหุ่นมเนตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประโคมข่าวเท็จยืนยันทำทุกอย่างโปร่งใสนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่าทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมต้องการให้เกิดบรรยากาศการประชุมที่ดีจึงนัดให้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนการเปิดประชุมเพื่อลดความตึงเครียดนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรงว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้รับทราบพร้อมกับกล่าวว่าผิดหวังต่อการที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเช่นนี้รัฐบาลกัมพูชาก็จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปใช้แนวทางและกระบวนการประนอมภาคบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ในการดำเนินการเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไปซึ่งการยึดถือหลักปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าวก็เป็นไปตามความต้องการของทางการไทยเพราะว่าจากนี้ไปหากมีการพูดคุยใดๆทั้งสองประเทศก็จะยึดหลักการดังกล่าวทั้งนี้เมื่อไม่มี MOU 44ก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่เคลือบแคลงใจหรือกังวลอีกต่อไปขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยส่วนประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปักปันเขตแดนการเจรจาระดับ JBC GBC ยังคงดำเนินการต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วส่วนเรื่องการเปิดด่านไม่มีการพูดถึงเรื่องของความร่วมมืออื่นๆก็ยังไม่ได้มีการยกขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางทหารต่อสู้กันให้มากที่สุดทั้งหมดที่พบกันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แต่เห็นมีการประโคมข่าวทางโซเชียลมีเดียอย่างมากมายและเป็นข่าวเท็จรัฐบาลยืนยันดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดถือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
5: ค่าดัชนีความร้อนประจำวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์อันตรายบุคคลทั่วไปให้สังเกตอาการตนเองส่วนกลุ่มเสี่ยงหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทั้งนี้สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน airbkkและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
7: หน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินว่าอิหร่านจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐไปอีกราว4เดือนและอำนาจต่อรองของสหรัฐต่ออิหร่านยังคงมีจำกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัท10รายรวมทั้งหลายรายในจีนและฮ่องกงที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือความพยายามของอิหร่านให้ได้มาซึ่งอาวุธและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการสร้างโดรนและขีปนาวุธรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศ UAE ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบในตะวันออกกลางปะทุขึ้นใหม่ผู้นำสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงกัน3วันโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และจะมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกอีกราว 1,000 คนองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้ป่วย8รายบนเรือสำราญที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสทันตาโดย8รายได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อและอยู่ในข่ายต้องสงสัยอีก2รายผู้นำเกาหลีเหนือส่งสารไปยังผู้นำรัสเซียเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันแห่งชัยชนะของรัสเซียเมธาวีรัตนวงศ์สารายงาน
8: อุ๊ยหวั านตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ดีจังเลยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุมกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สภาพอากาศทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเสี่ยงฝนฟ้าคะนองโดยมีฝนร้อยละ30-70ของพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักในบางแห่งหลังจากนั้นความร้อนจะคลายตัวลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยในวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ30-70ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักในวันนี้จะครอบคลุมทุกภาครวม45จังหวัดในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีกระบี่ตรังและสตูลเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณประเทศไทยตำบลในระยะนี้สะสมอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ความสวยงามและเงียบสงบของชายหาดที่จังหวัดพังงาคือสวรรค์ของคนที่รักธรรมชาติที่ไม่อาจปฏิเสธได้ติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: จากครั้งที่แล้วจิจ้าพาเที่ยวพาไปเที่ยวหาดสวยๆที่จังหวัดพังงาแต่ยังไม่หมดนะครับคราวนี้เลยพามาแนะนำกันต่อเริ่มที่หาดเขาปีหลายเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟิลเงียบสงบแบบหาดส่วนตัวนักท่องเที่ยวไม่มากโดยเฉพาะแสงช่วงยามเย็นที่สะท้อนกับผิวน้ำบวกกับสะพานไม้ที่ยื่นริมหาดลงไปในทะเลยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้หาดแห่งนี้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับที่หาดนาใต้มีสะพานไม้ที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถือเป็นไฮไลท์ช่วงเย็นที่ไม่ควรพลาดเลยมาที่หาดแหลมที่เกาะยาวใหญ่เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาเมาดิฟเมืองไทยมีหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียดนอกจากจะสามารถเล่นน้ำทะเลและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานแล้วยังสามารถพายเรือคายักได้อีกด้วยอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเขาหน้ายักษ์เป็นหาดทรายสีขาวที่มีความยาวถึง13กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองทางทิศเหนือของชายหาดปรากฏให้เห็นหน้าผาที่มีรูปร่างคล้ายกับใบหน้ายักษ์อีกทั้งชายหาดแห่งนี้ยังเป็นจุดที่เต่ามาเฟืองมาวางไข่อีกด้วยส่วนหาดท้ายเหมืองโดดเด่นด้วยเม็ดทรายสีขาวนวลตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสมีร้านค้าร้านอาหารไว้คอยบริการและในทุกๆปีที่นี่จะมีการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อส่งน้องเต่าทะเลเดินทางกลับสู่ท้องทะเลอีกด้วยจังหวัดพังงาถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบท่ามกลางชายหาดที่สวยสะดุดตาถ้าอยากรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นแบบไหนต้องมาลองเที่ยวที่หาดสวยๆกันที่จังหวัดพังงากันนะครับเวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าทีเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนนอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: อืมคุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามะเร็งอ่อนนะอับอุบตับพี
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบทุกมิติหลังจับกลุ่มชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยอ้างว่าจะนำมาก่อเหตุพลีชีพที่พัทยาคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: ความคืบหน้ากรณีการจับตัวนายเหมิงเฉินซันชาวจีนพร้อมหญิงชาวจีนที่ขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนที่ตำรวจจะตรวจพบอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนภายในรถจากนั้นได้นำตัวไปค้นที่บ้านพักที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบอาวุธสงครามอนุภาพทำลายล้างสูงหลายชนิดจำนวนมากโดยนายเหมิงเฉินซันให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านซื้อมาจากกลุ่มไลน์ที่จังหวัดระยองโดยจะนำมาหวังระเบิดพลีชีพเนื่องจากเป็นโรคซึมเศร้าทั้งนี้พลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงการก่อการร้ายซึ่งต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวทั้งหมดณทิพย์สุดาตรักษาอะไรกันคะ
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยหลังได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตพร้อมเน้นย้ำให้กรมท่าอากาศยานเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลการเร่งระดมกำลังแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 70,000 ลิตรตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขและหน่วยทหารในพื้นที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนและกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15นำกำลังพลจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาลงไปที่ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนโครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้หน่วยงานได้ร่วมกันแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 72,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อให้การกระจายน้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วสะท้อนถึงความห่วงใยของกองทัพและส่วนราชการที่มีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจักรือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ
0: ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงน
2: ี่ไงหายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดักวูบอ่ะ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แม่ก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้พวกก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
1: ๆใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: แผ่นดินนี้รัชกาลที่10ให้สัญญา

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับเกียวไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจากผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
3: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเพิ่มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรและผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญของอาเซียนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อเช้านี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูออเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านต่างๆอาทิด้านความมั่นคงทางอาหารที่ไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์นายรัฐมนตรียังขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในฟิลิปปินส์เป็นอย่างดีพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานพลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตลอดจนเห็นพ้องถึงความสำคัญของการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ทั้งนี้นายรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากเมืองเซบูและมีกำหนดถึงประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.ยศวัฒน์พงประภาสเหมือนกันครับ
5: สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสเปนกล่าวว่าสตรีวัย32ปีผู้หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอลิคันเต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนมีอาการที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและกำลังได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซันจวนซึ่งคาดว่าผลการตรวจจะออกมาในอีก 24-48 ชั่วโมงนี้และว่าสตรีรายนี้เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในนครโจฮันเนสเบิร์กหลังโดยสารเรือสำราญ MV Hondius และติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเธอนั่งหลังผู้ป่วยรายนี้2แถวแต่การสัมผัสระหว่างพวกเขาเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลาสั้นๆพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามคนที่สตรีวัย32ปีคนนี้ได้ติดต่อสัมผัสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญเป็นสายพันธุ์แอนดีสซึ่งแพร่ระหว่างคนสู่คนได้ยากโดยทั่วไปจะติดต่อกันหลังมีการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นและปิดท้ายที่สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับโปรเจกต์ฟรีดอมหรือคุ้มกันเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวอ้างคืบหน้าทำข้อตกลงอิหร่านแม้สหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะเริ่มมีการเจรจาหยุดยิงผ่านตัวกลางหลายประเทศแต่ยังเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ทั่วโลกกังวลเรื่องราคาน้ำมันและความเสี่ยงสงครามลุกลามในตะวันออกกลางการระบาดของไวรัสฮันตาที่มีหนูเป็นพาหะหลักส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6คนและเสียชีวิต3คนหลายประเทศกำลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเข้มงวดขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังต่ำผู้นำสหรัฐประกาศรัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิง3วันวันที่9ถึง11พฤษภาคมพร้อมแลกเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติสงครามภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียปะทุอย่างรุนแรงพุ่งเท่าฐานสูงกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้นักปีนเขาเสียชีวิต3คนหลังฝ่าฝืนคำเตือนและขึ้นไปในพื้นที่อันตรายใกล้ปล่องภูเขาไฟสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
8: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00
9: น.โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมยุทธชินพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับที่เราจะได้นำสาระน่ารู้ข้อมูลข่าวสารนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องของการออกทุกทั่วประเทศนะคะจำนวน2วันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงทราบกันดีนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำค่ะโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมามีพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดการจัดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนซึ่งถือเป็นวาระสำคัญยิ่งของประเทศในการเฉลิมพระเกียรติค่ะ
2: นะครับในการนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนออกทุกข์เป็นกรณีพิเศษทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งตรงกับวันที่3และ4มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ประสงนิกรได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติครับ
1: การออกทุกข์ในครั้งนี้หมายถึงการผ่อนคลายการแต่งกายจากช่วงไว้ทุกข์ก่อนหน้าให้สามารถใช้โทนสีสุภาพหรือสีสันที่เหมาะสมได้เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองขณะที่หลายหน่วยงานนะคะได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศค่ะ
2: นะครับพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดหลักทั่วประเทศก็มีการเตรียมประดับตกแต่งสถานที่นะครับด้วยธงแล้วก็สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกับจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเลยครับ
1: ค่ะและต่อมานะคะทางด้านของสำนักพระราชวังค่ะก็ได้มีการขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นสำหรับการแต่งกายค่ะขอความร่วมมือนะคะโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะ
2: ครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการที่กองทัพบกนะครับได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัยนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ภัยแล้งนะครับที่เกิดขึ้นก็ส่งผลนะครับให้ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับในการอุปโภคและก็บริโภครวมถึงการทำการเกษตรด้วยทั้งนี้นะครับยังทำให้เกิดจุดความร้อนนะครับซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งพายุฤดูร้อนนะครับที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะได้รับมือกับปัญหาดังกล่าวเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับตลอดห่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งตลอดห่วงเดือนเมษายน2569ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้นนะคะจำนวน 1,725,800 ลิตรค่ะ
2: นะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับได้มากกว่า 2,895 ครัวเรือนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้จัดกำลังพลนะครับเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่นะป้องกันไฟป่านะครับทำแนวกันไฟพร้อมจัดชุดสังเกตการนะครับในการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการตรวจพบจุดความร้อนนะครับกว่า126จุดในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเลยครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนค่ะกองทัพบกเองนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับส่วนราชการเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะจำนวน661หลังคาเรือนด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกองทัพ

0: ลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษชื่นชมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศค่ะที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ปิดฤดูกาลผลิตปี2568และ2569พบว่าอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานเพียงแค่3.80% เท่านั้นนะคะต่ำกว่าขออภัยค่ะ 3.80% ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยโรงงานน้ำตาลราชสีมาหรือว่าอ่างเวียนเนี่ยมีสัดส่วนต่ำสุดอยู่ที่ 0.25% นั่นเองค่ะ
1: นะครับทางด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ระบุว่านโยบายนะครับกำหนดให้รับอ้อยไฟไหม้นะครับไม่เกิน 10% นะเพื่อเป็นการควบคุมฝุ่น PM 2.5 นะครับตลอดฤดูการผลิตก็คือตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม 2568นะครับถึงวันที่3 พฤษภาคม 2569มีโรงงานนะครับจำนวน58แห่งนะครับใน29จังหวัดรับอ้อยนะครับรวมกว่า105.86 ล้านตันนะครับก็เป็นอ้อยสดเส้น 101.84 ล้านตันแล้วก็อ้อยไฟไหม้นะครับ 4.02 ล้านตันนะครับอันนี้ก็ที่ได้รับมานะครับทั้งนี้นะครับก็มีโรงงาน6แห่งนะครับที่มีอ้อยไฟไหม้นี่ต่ำกว่า 1% แม้ปีนี้นะครับก็จะเผชิญกับปัญหาแรงงานตัดอ้อยขาดแคลนแล้วก็ภัยแล้งแต่ก็ยังควบคุมการเผานะครับได้ตามเป้าหมายสะท้อนถึงความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนครับ
0: ค่ะสำหรับการเผาป่านะคะคุณผู้ฟังมีความผิดทางกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษที่รุนแรงค่ะเนื่องจากการเผาป่าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเราทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะปัญหาของเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโทษเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้นํา3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะนำเสนอในเรื่องของเผาป่าผิดทั้งกฎหมายอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งโดยนายณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

ระวังเผาป่าผิดทั้งอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งทุกปีนะครับจะเกิดสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับหรือฝุ่น PM ต่างๆอันดับหนึ่งเกิดจากการกระทำของธรรมชาติอันดับที่สองก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเผาป่านะครับผิดกฎหมายอะไรบ้างฟังคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับการเผาป่าในที่ดินของรัฐที่ไม่ได้มีการครอบครองนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือห้ามยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือเผาป่าหากใครกระทำนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าป่านั้นเป็นป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้นะครับเป็นป่าทั่วไปตามกฎหมายป่าไม้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการเผาป่าทำให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าป่านั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าป่าสงวนนั้นมีความเสียหายเกิน25ไร่นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่ป่านั้นเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและมีโทษตั้งแต่400,000ถึง2ล้านบาทนะครับป่าอุทยานแห่งชาตินั้นให้หมายความรวมถึงวรรณอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วรวมถึงป่าพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทําความผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดการไฟไหม้หรือเผาป่านั้นหากเกิดฝุ่นละอองขี้เถ้านะครับหรือเถ้าถ่านต่างๆและฟุ้งกระจายก็จะเกิดเป็นเหตุรำคาญตามประบอการสาธารณสุข2535ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหากเจ้าพนักงานสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินการนะครับนอกจากนี้การเผาป่าแม้นทรัพย์สินที่เราปลูกเอาไว้ในป่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราแต่การที่เราไปเผาป่าแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้ที่ดินของคนอื่นบ้านเรือนของ

อื่นก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอีกต่างหากจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับนี่คือความผิดทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันความผิดทางแพ่งก็ต้องรับผิดด้วยรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราไปก่อให้เกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหายตามพระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพราะฉะนั้นพนักงานของรัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือประมวลกฎหมายที่ดินจะทำการประเมินค่าเสียหายที่เราเผาป่าและเกิดความเสียหายต่อป่านั้นแล้วเรียกค่าเสียหายกับท่านคนละหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นการเผาป่าไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อบุคคลอื่นและตัวเองนะครับเผาป่านะครับคิดผิดนะครับมีสิทธิ์ติดคุกถูกดำเนินคดีได้ครับ

0: อบคุณข้อมูลนะคะจากเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะไปต่อกันที่เรื่องของกองกำลังป้องกันชายแดนกันบ้างค่ะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
1: นะครับก็ในห่วงที่ผ่านมานะครับเดือนเมษายนทั้ง7กองกำลังของกองทัพบกนะครับก็มีการปฏิบัติภารกิจนะครับผนึกกำลังกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีการกระทำผิดนะครับมากถึง141ครั้งจับยาบ้านะครับได้กว่า64ล้านเม็ดโดยกองทัพบกนะครับสรุปยอดการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศนะครับตลอดห่วงเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยการปฏิบัติภารกิจนะครับตามแนวชายแดนของกองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกำลังที่ได้จัดกำลังพลนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนนะครับเพื่อป้องกันและก็สกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตลอดจนภารกิจการจัดตั้งจุดตรวจนะครับเพื่อป้องกันและก็สกัดกั้นนะครับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้นะครับ171รายจากการกระทำผิดทั้งหมดนะครับ141ครั้งโดยสามารถที่จะยึดของกลางนะครับเป็นยาบ้าได้มากถึง64ล้านกว่าเม็ดนะครับยาไอซ์นะครับจำนวนกว่า 5,198 กิโลกรัมเฮโรอีนนะครับจำนวน27กิโลกรัมเคตามีนนะครับ 1,606 กิโลกรัมแล้วก็ฟินนะครับจำนวน4กิโลกรัมครับ
0: ครั้งนี้นะคะก็ได้มีการส่งมอบผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะกองทัพบกนะคะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ปกป้องประเทศชาติจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงต่อชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: นะครับก่อนในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อนเมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
1: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็ห่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษานะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษานะครับได้เข้าร่วมโครงการบวชพระ1พรรษา1กฐินกาลรุ่นที่3นะครับประจำปี2569เพื่อเป็นการสืบสานปฏิญาณนะครับของพระป่ากรรมฐานโดยจะเน้นนะครับคือผู้ที่มีความตั้งใจจริงนะครับบวชเพื่อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ตามแนวสติปัฏฐาน4นะครับแบบรู้สึกตัวแล้วก็ปฏิบัติตามข้อวัดของวัดเรียกว่าของพระป่านะครับอย่างเคร่งครัดโดยจะเริ่มกิจกรรมนะครับในห่วงวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน2569ณวัดสวนโพธิญาณ นะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์นะครับทุกไม่ถึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ www.tukmaitung.com แล้วก็ / บวชพระนะครับ BUATPRA นะครับหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์นะครับ063-428-2564นะครับอันนี้ก็บวชฟรีนะครับแต่ต้อง1พรรษาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของการยกเลิก MOU 44กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันนั่นก็คือหรือ MOU 44โดยมีมติให้มีการปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
1: นะครับการยกเลิก MOU 44นะครับก็เป็นการปรับกรอบความร่วมมือนะไม่ใช่การยุติความสัมพันธ์หรือว่าการยุติเจรจาโดยไทยนะครับยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้อันโคลสนะครับซึ่งก็มีความชัดเจนครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: MOU 44เดิมนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรก็ดีค่ะตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการในระยะต่อไปเนี่ยเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับไทยก็ยังคงยึดมั่นนะครับในหลักการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและก็พร้อมนะครับที่จะใช้กระบวนการภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับซึ่งครอบคลุมนะครับทั้งข้อกฎหมายและก็แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีโดยไทยนะครับได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและก็จะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคและก็กฎหมายพร้อมรองรับการดำเนินงานภายใต้กรอบใหม่อย่างเป็นระบบและก็รอบด้านครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นมติครม.นะคะล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44นั่นเองค่ะมาต่อกันที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะก็มีการเปิดไทม์ไลน์ออกมาแล้วนะคะซึ่งไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เนี่ยจะซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปีพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา11กำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จึงจะกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยเวลาการเลือกตั้งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นั่นเองค่ะ
1: นะครับทางด้านนายณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สนับสนุนการจัดเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ประชุมนะครับได้กำหนดกรอบการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายโดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2519ณอาคารกีฬาเวท2นะครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดนะครับให้วางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้สำนักงานเขตนะครับได้พิจารณาปรับย้ายหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์นะครับให้เข้าไปอยู่ในอาคารหรือห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อความสะดวกของประชาชนนะครับในการมาใช้สิทธิครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งสก.ในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยเขตเลือกตั้งจำนวน50เขตด้วยกันมีการเรียงตามรหัสสำนักทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนกลางกำหนดให้มีสก.เขตละ1คนจึงทำให้มีสก.รวมจำนวน50คนซึ่งจะแตกต่างกับการเลือกตั้งส.ส.ที่มีเพียง33เขตรวมส.ส.กรุงเทพมหานคร33คนค่ะ
1: นะครับและหากจะย้อนกลับไปดูสถิตินะครับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สก.ของปี2565นะครับพบว่ามีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับกว่า 4,400,000 คนโดยมีผู้มาใช้สิทธิกว่า 2,600,000 คนก็คิดเป็นร้อยละ 60.73 ซึ่งถือว่าเป็นสถิติการใช้สิทธิที่สูงขณะที่ในปี2559นี้นะครับก็จะต้องจับตานะครับดูจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างทางการนะครับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งคาดว่าตัวแปรนะครับของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปก็จะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
0: ค่ะก็ถือว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คนละเครื่องพลัสกันบ้างค่ะล่าสุดก็มีรายละเอียดนะคะออกมาเพิ่มเติมแล้วโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นการยกระดับควบขออภัยค่ะและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละเครื่องพาสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลเองนะคะก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าแล้วก็ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการนี้ในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: นะครับสำหรับเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็จะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนนะครับร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและก็แม่นยำเบื้องต้นนะครับรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000คนนะครับซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งคาดการนะครับว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือนี่คนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินนะครับจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทนะครับด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับ
0: ในส่วนของคนละครึ่งพลัสนะคะก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในขณะนี้กำลังพิจารณาถึงแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนค่ะเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมเป็นหลักไปก่อนค่ะในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้นะคะรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือว่ายังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าประชาชนที่ขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปนั่นเองค่ะ
1: นะครับนายเอกนิตินะครับยังได้กล่าวอีกนะครับว่าจากการควบรวมโครงการนะครับก็ทำให้ไทยช่วยไทยพลัสนี่เป็นการนำฐานข้อมูลนะครับของโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมนะครับมารวมกันปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งก็ทุกร้านนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของกิจกรรมปุพพสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่8มิถุนายน2569ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในการนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอุปสมบทได้นะครับจำนวน49รูปก็รูปละ 9,000 บาทนะครับหรือจะทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัฐบริขารนะครับปัจจัยถวายพระนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยกำหนดบวชนะครับก็คือวันที่28พฤษภาคมนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันจัดก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรธรรมริกบุตรค่ะกรมควบคุมโรคเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
2: รมควบคุมโรคเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHO แจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติโดยกำชับให้ทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางรวมถึงเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการนำโรคเข้าสู่ประเทศไทยขณะที่นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญทั้งการประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำจะต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหนะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้คัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบสายพันธุ์นี้อาทิทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ป้องกันบุคคลหรือ PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าในประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการทันทีหากพบความเสี่ยงต่อประเทศไทยพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติการสัมผัสสัตว์เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกเป็นผลไม้ GI รายการที่4สร้างรายได้สู่ชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
11: นางอรมนรัตวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่านสภาพอากาศมีฝนตกชุกสลับกับแห้งอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี28องศาเซลเซียสส่งผลให้ส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกมีผลกลมแป้งผิวหนาเขียวเข้มผิวเปลือกหยาบขรุขระคล้ายมะกรูดมีกลิ่นหอมฉุนรสชาติเปรี้ยวอมหวานติดรสขมเล็กน้อยและมีรสซ่าติดปลายลิ้นเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติที่แตกต่างจากส้มซ่าชนิดอื่นจึงนิยมนำมาทำอาหารอาทิมาฮ้อซึ่งเป็นอาหารไทย ซึ่งใช้ส้มซ่ามาช่วยชูรสทำให้อาหารมีกลิ่นหอมโดยปัจจุบันส้มซ่าบ้านวังส้มซ่าพิษณุโลกมีการผลิตประมาณ 120,000 กิโลกรัมต่อปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนกว่า 3.6 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้การขึ้นทะเบียนส้มซ่าบ้านวังส้มซ่ายังเป็นสินค้า IG ของไทยที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้ผลไม้ไทยและสะท้อนถึงมาตรฐานการผลิตของไทยชนกาเหลี่ยมทองรายงาน
8: จะร้อนไปไหนถ้าร้อนขนาดนี้ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดอากาศไม่ถ่ายเทงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหากอยู่ในห้องที่มีแดดส่องควรใช้ม่านกันแสงและระวังโรคฮีทสโตรกอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะคะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืน

0: ฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
1: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
0: จะคิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
1: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
0: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านนึงพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
1: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเข้าอุตสาหบินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
1: เพราะหมั่นคิด

0: พัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
0: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณศิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
0: ก่อนจากกันนะคะคุณศิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สะกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
0: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี่
3: อยู่ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: ออยู่ชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือบริษัทยักษ์ใหญ่มาเก๊าเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กจบใหม่สู่งานบริการระดับโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหารือกับมิสเวนดี้หยูรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท MGM Grand Paradise Limited เพื่อกระชับความร่วมมือในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยพร้อมชูศักยภาพนักศึกษาเด็กจบใหม่สายท่องเที่ยวและโรงแรมเข้าสู่ตลาดมาเก๊าโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมกิจการและหารือข้อราชการกับผู้บริหารบริษัทว่าทางกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายโอกาสให้คนไทยได้ทำงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลซึ่งจากได้พูดคุยพบว่าบริษัท MGM มีความพึงพอใจในคุณภาพทักษะฝีมือแรงงานและบริการของแรงงานไทยเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันนี้มีคนไทยปฏิบัติงานอยู่จำนวน66คนกระจายอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งพนักงานต้อนรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงพนักงานนวดสปาซึ่งการหารือในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญอย่างเรียนได้งบจบได้งานหรือโครงการ3ม.ที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีความสามารถด้านภาษาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในการเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในการบริการในมาเก๊านอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานผ่านกรมการจัดหางานแบบรัฐจัดส่งเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และมีสวัสดิการที่เหมาะสมโดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือในกลุ่มพนักงานนวดสปาและคัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเตรียมส่งมอบแรงงานคุณภาพให้กับทางบริษัทอีกด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ปิดท้ายที่กรณีคุณสมบัติการพักโทษทักษิณชินวัตรนั้นปฏิบัติตามกฎหมายพักโทษคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำตามที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้ทำการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: ตามที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ยับยั้งการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ามีการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดและบิดเบือนคำสั่งศาลฎีกานั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าประเด็นตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่านายทักษิณอยู่ในขบวนการบังคับโทษโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นผู้กระทำผิดวินัยระหว่างต้องขังนั้นการพิจารณาคุณสมบัติการพักการลงโทษต้องอาศัยข้อที่จริงข้อกฎหมายและสถานะทางคดีตามที่ปรากฏโดยชัดแจ้งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลรวมถึงข้อมูลทางราชทัณฑ์ที่เป็นทางการโดยปัจจุบันยังมิได้ปรากฏว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งใดที่วินิจฉัยว่านายทักษิณได้กระทำผิดวินัยหรือกระทำความผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวอันจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษทั้งนี้ประเด็นตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างถึงนั้นมิได้เป็นข้อกฎหมายในการพิจารณาพักการลงโทษแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้มิได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกThank you.
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
11: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 20,000-30,000 อย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
3: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
4: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรื่องเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจร166แห่งทั่วประเทศพร้อมจับมือกระทรวงอว.ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5สำหรับกลุ่มเปราะบางพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยได้เร่งรัดให้ศูนย์สถาบันบ้านนิคมจำนวน83แห่งที่มีความพร้อมในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดดำเนินการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลซึ่งขณะนี้กระทรวงพม.มีศูนย์สถาบันบ้านนิคมจำนวน166แห่งทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดทำห้องปลอดฝุ่นแบบครบวงจรโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงอว.ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและงบประมาณสำหรับการดำเนินการดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย8ด้านเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นรวมถึงข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จากนั้นได้มอบสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้งเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านทรูธโซเชียลว่าการหยุดยิงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และจะรวมถึงการระงับกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดและการแลกเปลี่ยนนักโทษกันฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ทรัมป์หวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามที่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงมายาวนานและว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการหารือเพื่อยุติสงครามด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนยืนยันการประกาศกล่าวของทรัมป์และการแลกเปลี่ยนนักโทษพร้อมกับกล่าวขอบคุณสหรัฐและทีมงานของทรัมป์สำหรับการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางการทูตและคาดหวังว่าสหรัฐจะสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายรัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รัสเซียประกาศหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวนาน2วันในโอกาสครบรอบวันแห่งชัยชนะที่รัสเซียมีต่อนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่9พฤษภาคมนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ยูเครนกล่าวว่าได้เสนอพักรบเช่นกันแต่รัสเซียเพิกเฉย
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลัง
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศด่วนแจ้งเตือนประชาชนทุกพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังช่วงวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569หลังได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยจากฝนตกสะสมล่าสุดนายสมชายดีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสารตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดได้กำชับให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาเช่นอำเภอลานสกาพิปูนช้างกลางนพิตำพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอปากพนังเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติและบริเวณริมทางน้ำให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำหลากและจุดเสี่ยงอันตรายผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่สั่งการดูแลทหารใหม่รอบด้านคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมตรวจเยี่ยมเป็นพยาบาลและโรงนอนภายในหน่วยฝึกรวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1พร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดเส้นทางอาชีพทหารในอนาคตธมลรัตน์ ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกลัวอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่เจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอัจกุลับฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับ
1: คติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้าง
2: ที่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นายกแจงยิบสยบข่าวลือเผยพบคุณมาเนสแจงไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44ไม่ได้พูดเรื่องเปิดด่านส่วนการปักปันเขตแดนการเจรจา JBC และ GBC ยังดำเนินการตามเดิมที่ทำอยู่พร้อมยันเกาะกูดเป็นของคนไทยย้ำรัฐบาลจะทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดถือความรู้สึกของประชาชนเป็นสำคัญกองทัพบกแจงกรณีชาวบ้านหาอึ่งถูกกัมพูชาไล่ยิงเป็นเรื่องเข้าใจผิดความจริงแล้วเป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่าเหมือนกันแต่พูดภาษากัมพูชานายกยังได้หารือทวิภาคีนายกสิงคโปร์เห็นพ้องทำอาเซียนให้แข็งแกร่งเดินหน้าเชื่อมต่อพลังงานอาเซียนและสรุปผลการประชุมอาเซียนรัฐบาลสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนคุมตัวหนุ่มจีนรถคว่ำสู่การบุกคนบ้านพักพบคลังแสงอาวุธพงะซีโฟผูกเสื้อเกราะเตรียมพีชีพตำรวจสั่งอพยพชาวบ้าน EOD รุดปลดชนวนจังหวัดชลบุรีด้านผบ.ตร.สั่งตรวจสอบทุกมิติหลังจับกลุ่มชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงโดยอ้างว่าจะนำมาก่อเหตุพลีชีพที่พัทยาล่าสุดตำรวจเตรียมคุมตัวนายหมิงเฉินซันวัย31ปีส่งสารจังหวัดพัทยาฝากขังตม.เพิกถอนวีซ่ากรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีคุณสมบัติการพักโทษทักษิณชินวัตรยันปฏิบัติตามกฎหมายพักโทษคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำเด็กพี่มั่นใจทักษิณพักโทษใช้เวลาพักผ่อนกับลูกหลานไม่คิดเอาคืนใครอัดพวกขวางพักโทษจองเวรไม่จบสิ้นชี้ควรปล่อยวางให้อภัยสทสั่งเฝ้าระวังฮันตาไวรัสหลังพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญต่างประเทศกรมการแพทย์ยันไทยยังไม่พบการระบาดแนะปชช.เข้มงวดสุขอนามัยสุพม่าสั่งตรวจปลากระป๋องทั่วประเทศเส้นไม่ตรงปกสามเจ้าย้ำไม่ใช่แค่โรงงานเดียวพร้อมขยายผลไร้ข้อยกเว้นบุกยิงผู้ใหญ่ภูพี่ชายส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนไม่ลั่นผู้ก่อเหตุหนีขึ้นโรงพักไปมอบตัวเองท่ามกลางความมึนงงของตำรวจคอมมานโดดักรวบหนุ่มลวงเด็กหญิงวัย14หลังคุยผ่านเฟซบุ๊กก่อนวางแผนนัดพบพาไปขืนใจพ่อแม่ช็อกรู้เรื่องรีบพาแจ้งความตำรวจสายสกอตอัดคลิปหลังน้ำตาปล่อยโฮแชร์ความลับอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดซ้ำซากแต่ไร้คนช่วยแถมโดนแม่ฟ้องมรดกซ้ำลั่นตัดขาดทายาทตระกูลดังกทม.ถกจัดระเบียบงานรุกขกรรมดันคู่มือดูแลล้อมย้ายต้นไม้สร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วกรุงอุตุเตือนอากาศแปรปรวนจนถึง10พฤษภาคมนี้โดยภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงพายุถล่มโคราชน้ำท่วมขังถนนสายสีคิ้วด่านขุนทดรถชะลอยาว4กิโลเมตรเตือนระมัดระวังการเดินทางทรัมป์ประกาศหยุดยิงสงครามรัสเซียยูเครน3วันฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ลิซ่าและลิสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกร่วมโชว์เปิดฟุตบอลโลก2026ฟีฟ่าประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการโดยพิธีเปิดจัดทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐลิซ่าจะขึ้นโชว์ร่วมกับศิลปินระดับโลกอีกหลายคนในพิธีเปิดที่สหรัฐในวันที่12มิถุนายนนี
3: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you
6: Suchadradio.com, SUCHARTRADIO สนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: The End of Love Affair เสียงของ Billie Holiday มีงานประพันธ์ที่ใส่คำร้องโดย Edward C. Redding สะท้อนอารมณ์ที่ขมขื่นสะเทือนใจหลังจากความรักนั้นจบสิ้นลงคนอกหักก็จะทำอะไรที่บางครั้งมันจะดูเวอร์วังอลังการเกินไปพูดเสียงดังพูดมากดื่มมากสูบมากขับรถเร็วมากทำอะไรแบบประชดชีวิตแล้วก็เหงามากความมั่นใจในตนเองความสุขนั้นก็ต่ำ low spirits สะท้อนออกมาในเสียงของ Billie Holiday ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตหรือถ้าไม่ได้สังเกตลองเดี๋ยวกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งจะรู้สึกได้เลยว่าท่านร้องเพลงนี้เหมือนแบบเมาๆยังไงชั่วกลเป็นความสามารถในการตีความของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง The End of a Love Affair มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard แบบสบายๆท่านที่ชอบเพลงในแนวนี้นะครับต้องไม่พลาดหรือใครที่ยังไม่เคยเปิดใจให้กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard นั้นว่ามีเสน่ห์ขนาดต้องมาฟังกันเลยนะครับถ้าอยากจะฟังย้อนหลังก็เลือกไปฟังในวันเสาร์ก่อนหน้านี้ทางสุชาติ radio.com ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติส่วนพระองค์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านราชกรณียกิจต่างๆมาร้อยเรียงเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในล้นเกล้ารัชกาลที่5เล่าถึงตอนที่พระองค์ต้องดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการและทรงวินิจฉัยข้อราชการต่างๆในระหว่างที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ต้องทรงเสด็จเยือนต่างประเทศและสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถได้ส่งเอกสารต่างๆไปถวายเมื่อทรงอ่านแล้วก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและทรงเอกสารต่างๆเหล่านั้นพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งต่อมาก็คือในหลวงรัชกาลที่6ให้ได้ทรงศึกษาและทอดพระเนตรเป็นตัวอย่างเพื่อเตรียมพระองค์ในการที่จะต้องแบกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ในการข้างหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นทั้งแม่เมืองและพระแม่เจ้าเหนือหัวของประสบนิกรพระองค์นี้ชั่วพระชนชีพของพระองค์นอกจากจะทรงสร้างอาณาประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์แล้วยังได้ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมืองโดยเฉพาะในอนาคตอีกด้วยโดยที่ได้ทรงประจักษ์แล้วว่าความฉลาดของมนุษย์เรานั้นมีมูลฐานมาจากการศึกษาและสถานศึกษาของสตรีไทยในสมัยที่ล่วงมาแล้วนั้นยังเป็นเพียงความฝันพวกผู้หญิงไม่ค่อยนิยมให้บุตรหลานที่เป็นหญิงเล่าเรียนหนังสือเพราะเกรงว่าจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานั้นไปใช้ในการเล่นเพลงยาวกับผู้ชายพายเรืออย่างดีที่สุดก็เพียงให้อ่านออกเขียนได้งูๆปลาๆเท่านั้นสถานศึกษาโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในบางกอกเท่านั้นหากเกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆอีกหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนการคลอดบุตรหญิงไทยรักษาตัวโดยวิธีอยู่ไฟแบบโบราณคือนุ่งผ้าขัดเตี่ยวนอนบนกระดานแคบๆเหนือกองไฟที่สุมไว้กระดานแผ่นนั้นแคบย่อมสกปรกเปรอะเปื้อนเมื่อเปรอะเปื้อนหนักเข้า ก็กลับหัวเป็นท้ายเสียครั้งหนึ่งจนกว่าจะครบกำหนดออกไฟสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้แหละที่ทรงปฏิวัติใหม่มารักษาตามแผนปัจจุบันในคราวทรงประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2431และเพื่อเป็นการปลูกความนิยมแก่สตรีที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลสิริราชซึ่งมีการบริบาลตามแผนใหม่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินแก่หญิงเหล่านั้นคนละ4บาทเพื่อทำขวัญลูกที่เกิดใหม่คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเงิน4บาทไม่ใช่เยอะแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นเงิน4บาทนี่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับข้าวจานหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งสตังค์ตีคร่าวๆก็เงิน1บาทสามารถจะกินข้าวได้400จานเลยทีเดียวลองเอาราคาข้าวราดแกงในสมัยปัจจุบันกับข้าว2อย่างก็60บาทคูณ400จานไปก็จะเป็นเงิน1บาทในสมัยนู้นล่ะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกจะเป็นอย่างไรขออุบเอาไว้เล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ไปฟังอีก3เพลงไพเราะในแนว Big Band Jazz กันนะครับเริ่มต้นกันที่ Miles Davis นักเป่าทรัมเป็ตระดับโลกท่านนี้จะมาบรรเลงเพลง You're My Everything งานประพันธ์ของ Harry Warren ใส่คำร้องโดย Moth Dixon และ Joe Youngแต่งเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2474ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย1ปีนะครับใช้ประกอบในละครเรื่อง The Laugh Parade เปิดการแสดงในนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2474ศิลปินหลากหลายนำมาบันทึกเสียงกันใหม่มีทั้งในลักษณะบรรเลงแล้วก็ขับร้องด้วยนะครับอย่าง Nat King Cole นำไปบรรจุเอาไว้ในอัลบั้มชุด I Don't Want to Be Hurt Anymore และอัลบั้มชุด Love Songs Sarah Vaughan ก็เอาไว้ในอัลบั้มชุด Great Songs from Hit Shows ซึ่งท่านก็จะร้องเพลงที่มาจากละครบรอดเวย์ทั้งนั้นวันนี้ไปหลงไหลและล่องลอยไปกับเสียงทรัมเป็ตของ Miles David Quintetเพลงที่2เป็นการบรรเลงของเจอร์รี่มูลลิแกนเพลงนี้ชื่อ Bernie's Tune เป็นงานประพันธ์ของ Bernie Miller ใส่คำร้องโดยเจอร์รี่ไลเบอร์และไมค์สโตเลอร์ที่มูลลิแกนหรือชื่อเต็มๆของท่านก็คือเจอรัลด์โจเซฟมูลลิแกนชื่อเรียกสั้นๆกันในวงการก็คือเจอรูมือแซกโซโฟนฝีมือฉมังจากQueens, New York ท่านจะเป่าแซกโซโฟนเพลงนี้ให้คุณฟังซึ่งบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495นะครับและปิดท้ายกันที่มือแซกโซโฟนอีกท่านหนึ่งนะครับเด็กสเตอร์กอร์ดอนท่านนี้มาจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียพาคุณล่องลอยไปกับเพลง You've Changed ในเวอร์ชันร้องเพลงนี้ก็จัดว่าเป็นซิกเนเจอร์เพลงหนึ่งของ Billie Holiday ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ You're My Everything จาก Miles Davis Quintet Bernie's Tune จาก Jerry Mulligan Quartet และ You've Changed จาก Dexter Gordon
1: You're My Everything Hold on When you see the red light on Everybody's going to be quiet
2: Oh, we know, Mom.
1: All right.Make some block cards ready. All right, Rudy. Block cards ready.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้บ่ายเย็นวันเสาร์แบบนี้เราจะฟังเพลงแจ๊สสบายๆอ้อยอิ่งอ้อยส้อยโรแมนติกฟังแล้วก็ผ่อนคลายไม่วุ่นวายโฉงฉางเหมือนเพลงในแนวอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าวันเสาร์หลายๆท่านก็ยังทำงานกันอยู่แต่หลายๆท่านก็อาจจะได้พักผ่อนอยู่บ้านแล้วอาจจะเอกเขนกนอนสบายในบ่ายวันเสาร์หรือกำลังดูแลพัฒนาบ้านช่องที่อยู่ก็ขอให้ Beautiful Musicเปิดเพลงแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกับคุณนะครับฟังเพลินๆสบายๆคิดถึงอะไรบ้างในระหว่างที่ฟังเสียงเพลงนำคุณกลับไปดูความทรงจำดีๆอะไรบ้างเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327จะเขียนมาแนะนำเพลงแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวต่างๆหรือจะปรึกษาหารือกันก็ย่อมได้ทำได้ทุกอย่างและผมมีเสื้อฮูดสีดำลายม้าทองคำติดตัวจะมอบให้กับติดท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกับเราอย่าลืมส่งที่อยู่ของท่านมาด้วยนะครับจะส่งไปมอบให้ถึงที่ไม่มีข้อแม้ใดๆอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงไพเราะในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สกับแจ๊สสแตนดาร์ดไปเริ่มต้นกันที่เสียงของนักร้องท่านนี้ที่ผมชื่นชอบมากอีกท่านหนึ่งแนนซี่วิลสันท่านที่ชอบและนิยมฟังเพลงแจ๊สสบายๆต้องรู้จักแนนซี่เวอร์ซันเป็นอย่างดีนักร้องเสียงใสจากชิลิโคเต้มลรัฐโอไฮโอท่านจะมากับเพลง The Masquerade is Over แนนซี่เวอร์ซันจะร้องเพลงนี้ร่วมกับการบรรเลงของ Cannonball Adderley เล่าเรื่องราวของสุภาพสตรีที่เขารู้สึกได้ว่าความรักความหลงไหลจากแฟนหรือคู่ชีวิตนั้นมันไม่เหมือนเดิมต่อไปเสน่ห์เย้ายวนกวนใจอะไรต่างๆมันหมดลงซะแล้วเพลงที่สองเป็นการบรรเลงของ Members of the Original Stan Kenton Orchestra กับเพลง Dark Eyes ในช่วงจังหวะที่สนุกสนานบันเทิงเริงใจเหมือนกับเฉลิมฉลองใกล้กับช่วงเวลาของ Masquerade ที่จบลงไปเพลงที่3เรากลับมาอ้อยส้อยกับเสียงเปียโนหวานๆของ Billy Strayhorn ต่อกับเสียงไวโอลินในเพลง A Flower is a Lovesome Thing Lovesome นะครับไม่ใช่ Lonesome ดอกไม้นั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักจริงหรือไม่ลองไปฟังแล้วจะหลงไหลท่วงทำนองที่อ้อยอิง

French on Top เป็นบันทึกการแสดงสดที่บันทึกที่ The Pershing Lounge ในปีพ.ศ. 2501จัดไปทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ The Masquerade is Over จาก Nancy Wilson และ Cannonball Adderley Dark Eyes จาก Members of the Original Stan Kenton Orchestra A Flower is a Lovesome Thing โดย Billy Strayhorn เป็นเพลงที่3และปิดท้ายกันที่ Ahmad Jamel กับเพลง Surrey with the French on Top Live at the Pershing Lounge

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปธอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: Beautiful
3: You're listening to Beautiful Music
1: Music
4: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้และเราก็มุ่งมั่นที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพสมองที่ดีด้วยการรณรงค์กันให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับเพราะการเขียนจดหมายนั้นเป็นการใช้สมองส่วนที่ต้องวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลซึ่งนับวันสมองส่วนนี้เราก็จะใช้เขาน้อยลงไปเรื่อยๆนับตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นทำแทนเราไปสักเกือบทุกอย่างเลยนะครับการบุกของ AI ในยุคที่คุณรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวในการที่ใช้เขาในทางหนึ่งก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นสบายขึ้นแต่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นภัยคุกคามการทำงานของสมองของท่านนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้ใช้สมองส่วนนี้ในที่สุดมันก็จะฝ่อลงไปแล้วก็ทำให้คุณนั้นกลายเป็นบุคคลที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นนี้ไม่ได้ขู่นะครับมันเป็นรายงานต่างๆทางการแพทย์ที่สรุปออกมาแล้วดังนั้นด้วยความห่วงใยคุณผู้ฟังทุกท่าน Beautiful Music จึงอยากจะรณรงค์ให้คุณเขียนจดหมายมาคุยกับเราผมมีเสื้อฮูดสีดำลายม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับซึ่งจะนำมาอ่านกันในวันพฤหัสบดีอีก3เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดอีก3เพลงไพเราะที่จะพาคุณไปฟังกันเริ่มต้นที่แฮกกี้ลีนักร้องเสียงใสจากเจมส์ทาวน์นอร์ทดาโกตาไปดูแผนที่ของสหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นได้ว่ารัฐนี้บ้านเราก็ต้องเรียกว่าไกลปืนเที่ยงแหละอยู่กลางภูเขาติดกับชายแดนของแคนาดานึกสภาพไม่ออกนะครับว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นสภาพจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามแฮกกี้ลีท่านก็ร้องเพลงไพเราะเหลือเกินให้ฟังเพลงนี้นะครับ Watch What Happens ตามด้วยผลงานของเดฟบรูเบคกับจิมมี่รัชชิง There Be Some Change Mate ปิดท้ายที่ Miles Davis Quintet กับเพลง Solarกับเวอร์ชันที่รีมาสเตอร์โดย Rudy Van Gelder

ั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ะชมนะชื่นพ่อแม่ไอ้แหน่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งทาจะบ้างเลยนะอาเจกุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาไล่ทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้างไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่อ่ะผู้ใหญ่อันนี้นี่มักกะลีแล้วจะคุณหลับแกเกือบสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอดทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเราว่าคุ้มนะที่จะอดทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข้มแล้วอะไซโย
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ปากป้าแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
3: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้บีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธห้ามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เออแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้โนไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แข็งสูงจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอ้วกก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้อ้วกอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้ว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ทุกขณะกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามข่าวแล้วบอกว่าตกใจเหลือเกินกับกรณีที่ตำรวจบุกค้นบ้านชายชาวจีนหลังจากที่เมื่อวานนี้รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุเจ้าที่ไปช่วยแล้วพบว่ามีอาวุธสงครามอยู่ในรถขยายผลต่อไปคนที่บ้านพักตกใจหนักกว่าเดิมค่ะเพราะอาวุธที่พบที่บ้านเยอะกว่าในรถอีกและยังมีประวัติที่น่าสงสัยตั้งแต่การเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านมีหลายสัญชาติมีพาสปอร์ตหลายเล่มมีพิรุธเยอะมากค่ะพบว่าเข้าไทยปี63พอปี66จู่ๆมีบัตรสีชมพูมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยน่าสงสัยทุกๆจุดเลยค่ะหลายคนเป็นกังวลมากเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นชาวจีนที่บุกที่บ้านแล้วเจออาวุธสงครามอีกเรื่องนึงที่หลายคนไม่สบายใจภาพที่นายกรัฐมนตรีของเราจับมือกับฮุนมาเน็ตในการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นประชุมที่ฟิลิปปินส์นะคะหลายคนบอกว่าไม่ชอบเลยภาพนี้แต่ต้องแยกนะคะล่าสุดดราม่าเกิดขึ้นแล้วเพราะมารยาททางการทูตกับเรื่องของการจับไม้จับมือต้องแยกให้ออกพารยกยืนยันว่าด่านไม่เปิดเกาะกูดเป็นของไทยไม่ต้องกังวลการตกลงทุกอย่างยังเป็นไปตาม Joint Statement แถลงการร่วมหยุดยิงเมื่อปี68ไม่มีการยกอะไรใดๆแลกอะไรใดๆไม่มีนะคะเป็นการพบกันที่ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นนายกต้องชี้แจงเลยค่ะพอกลับมาต้องรีบชี้แจงเลยเพราะประเด็นนี้ร้อนตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วนะคะส่วนเรื่องของปลากระป๋องยอมรับไหมคะว่าจนถึงตอนนี้ปัตตานีมาเริ่มกลัวค่ะกังวลไม่กล้าซื้อมารับประทานกลัวว่าเปิดมาไม่ตรงปกปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แมคเคอเรลตอนนี้ผู้บริโภคกังวลนะคะกังวลแล้วค่ะแล้วก็เป็นกังวลว่าถ้าผู้บริโภคยังกล้ากล้ากลัวกลัวกระทบแน่กับผู้ผลิตจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามเพราะวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่าจะเร่งตรวจสอบไปทุกโรงงานทั่วประเทศเลยค่ะว่ากระบวนการการผลิตจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เรียกว่าเจอหนึ่งก็ขุดทั้งหมดแล้วนะคะหรือมาดูทั้งระบบก่อนที่จะพักโฆษณาเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวของลิซ่าด้วยนะคะให้ติดตามนะภูมิใจแทนข่าวนี้เพราะว่าน้องลิซ่านี่ล่าสุดยืนยันจากฟีฟ่าแล้วนะคะว่าจะเป็นศิลปินไทยคนแรกเลยค่ะคนไทยคนแรกที่ขึ้นโชว์ในพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เชื่อว่ากลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
6: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
5: เจเดนเจเดน
7: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
8: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัท ัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุมกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: หล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: เจนเจนเจน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะมีรายงานอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดขึ้นตรงถนนเลียบทางรถไฟที่นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีช่วงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานแต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุเล็กๆที่ตอนแรกจะรายงานแค่นั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการขับขี่ไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นชายชาวจีนนะคะอายุ31 ปีถือสัญชาติจีนค่ะชื่อว่านายหมิงเฉินซันตำรวจเนี่ยไปพบอาวุธปืนอยู่ในรถซุกซ่อนอยู่หลายกระบอกค่ะตอนที่เจอในรถเนี่ยพบประมาณ5 กระบอกก็เลยมีการควบคุมตัวแล้วขยายผลไปค้นที่บ้านพักต่อที่บางละมุงปรากฏว่าสิ่งที่เจอที่บ้านพักนี่ทำเอากับช็อกเลยนะคะถึงกับต้องกั้นพื้นที่และอบพยพชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยให้ออกจากรัศมีเลยค่ะเพราะสิ่งที่พบในบ้านอย่างกับคลังแสงของอาวุธเลยค่ะโอ้โหระเบิด C4 มีอยู่5 ลูกน้ำหนักเนี่ย16 ปอนด์ต่อลูกนะคะบางส่วนถูกประกอบติดกับเสื้อเกราะละดูเผินๆนี่มันระเบิดพลีชีพนี่และมีรีโมทจุดชนวนด้วยค่ะมีวัตถุสงครามประกอบด้วยปืนไรเฟิลแบบจู่โจมมีปืนพกสั้นมีระเบิดมือสังหารมีระเบิดแบบกับดักมีกระสุนปืนโอ้เยอะเลยมีอุปกรณ์ต้องสงสัยหลายอย่างที่เห็นแล้วน่ากลัวไม่สบายใจจริงๆแล้วอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยอย่างเครื่องรบกวนตัดสัญญาณโทรศัพท์แจมเมอร์มีไว้ทำไมคะคนธรรมดาทั่วไปจะต้องมีเครื่องแบบนี้หรอบัตรประชาชนพาสปอร์ตปลอมหลายสัญชาติเลยค่ะไทยใหญ่ก็มีเกาหลีก็มาอเมริกาก็มีค่ะไปตรวจสอบข้อมูลในมือถือยิ่งช็อกหนักไปเจอคลิปวิดีโอเจ้าตัวซ้อมฝึกใช้อาวุธสงครามบ้างปาระเบิดบ้างแล้วเช็คภาพดูพิกัดอ้าวเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชาค่ะพอไปดูประวัติการแชทดูการใช้ AI โอ้โหนายหมิงเฉินซันใช้แชท GPT พูดคุยปรึกษาหารือวางแผนหาแนวทางการก่อวินาศกรรมเนี่ยค่ะเราเจอทั้งหมดเนี้ยไม่สบายใจเลยค่ะผู้ต้องหาให้การอ้างว่าสั่งซื้ออาวุธแล้วก็สั่งซื้อระเบิดเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์นัดรับกันที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าตั้งใจจะไปจบชีวิตตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เจอมาทั้งหมดแน่นอนค่ะตำรวจไม่เชื่อคำให้การนะคะลักษณะของอาวุธหลักฐานต่างๆการฝึกซ้อมเตรียมการต่างๆมันดูเหมือนเตรียมการจะไปก่อเหตุร้ายแรงเลยค่ะนายกสั่งสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยนะคะตำรวจประสานไปที่สถานทูตจีนแล้วให้ร่วมตรวจสอบแต่สิ่งที่น่าสนใจในส่วนของทางการจีนเขาสายหัวเลยค่ะปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องของการถือ2 สัญชาติประเด็นนี้เราพบทางพาสปอร์ตจีนพาสปอร์ตกัมพูชาโอ้โหแล้วสัญชาติอะไรเยอะไปหมดเลยนายคนนี้ยังมีบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นคนต่างด้าวบัตรประจำตัวสีชมพูบอกว่าอยู่บ้านแห่งหนึ่งตรงพัทยราชตรงแขวงสามวาตะวันตกที่เขตคลองสามวาที่กรุงเทพออกบัตรเมื่อปี66หมดอายุเมื่อปี76เท่ากับว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยยังไม่หมดอายุนะคะพอออก66จะหมด76ตำรวจไปตรวจสอบบ้านพบว่าคนที่อยู่ในบ้านน่ะเป็นอดีตภรรยาของนายหมิงเฉินซันค่ะคือเคยจดทะเบียนสมรสกันแต่เลิกกันไปแล้วตอนนี้นะคะก็เลยทำให้นายหมิงเนี่ยใช้ที่อยู่ของบ้านหลังเนี้ยไปทำบัตรประจำตัวสีชมพูก่อนที่จะจดทะเบียนหย่าในปี67คือออกบัตรปี66พอ67หย่าแต่ว่าบัตรเนี่ยกว่าจะหมดอายุนู่นนะคะ76ส่วนหญิงสาวที่พบนั่งมันรถด้วยกันตอนเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยก็เบื้องต้นไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาวุธที่พบแล้วก็พบว่าเป็นเพื่อนชาวต่างชาติของนายหมิงเฉินนะคะโดยผู้หญิงคนนี้ขอให้นายหมิงเฉินเนี่ยพาไปเที่ยวที่พัทยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไต้หวันแล้วค่ะ ำรวจต้องเร่งตรวจสอบว่าในหวังเฉินนี่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนเทาหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านไหมเนื่องจากพบอุปกรณ์พวกเครื่องรบกวนสัญญาณซึ่งไอ้เครื่องพวกนี้มันมักจะถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทนี้ล่ะค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประวัติเดินทางเข้าออกไทยกับกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งเดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้ว6ปีนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็มีการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยพร้อมกับขึ้นแบล็คลิสต์แล้วนะคะโดยเข้าแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหารับทราบแล้วเตรียมผลักดันออกนอกประเทศทันทีค่ะหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งไป5ข้อหาเบื้องต้นนะคะประกอบไปด้วยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครอง

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึง

0: ก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 14:40 นเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟจาดแยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงล่าสุดในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่เกิดเหตุถนนจรัญสนิทวงบริเวณซอยจรัญสนิทวง 28/6 ทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชก่อนถึงแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถนนทรุดตัวมีความลึกประมาณ1เมตรและความยาวประมาณ5เมตรขณะที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยแจ้งปิดการจราจรผ่านแยกไฟฉายชั่วคราวโดยให้รถที่มุ่งหน้าไปแยกท่าพระลงอุโมงค์ทุกคันโฆษกองทัพบกยืนยันไม่พบการยิงปืนไล่แนวชายแดนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์พร้อมย้ำขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่มีปรากฏข่าวว่าชาวบ้านสายโทสามใต้ตำบลจันทพเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างออกไปหาอึ่งได้พบกับทหารเขมรกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบริเวณฐานแมงป่องเขตอธิปไตยของประเทศไทยก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดว่าจากการตรวจสอบไปยังกองทัพภาคที่2พบว่าเหตุการณ์ใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธฝ่ายกัมพูชานั้นแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาทั้งนี้ในพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันเป็นเรื่องปกติโดยเป็นการสื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชาและกลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่ทั้งนี้โฆษกกองทัพบกขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกสมรรถขันธวินาศรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่1จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการกำลังพลสังกัดทพ.1จำนวน716ทุนช่วยการศึกษาบุตรหลานลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในการมอบทุนการศึกษาจำนวน716ทุนรวมเป็นเงิน 2,434,500 บาทประกอบด้วยทุนบุตรแรกเกิดก่อนอนุบาลทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและทุนสอบเข้าโรงเรียนทหารตำรวจตามระเบียบโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวโอวาทใจความว่าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกคนตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าศึกษาของบุตรทั้งนี้กองทัพพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สำคัญในส่วนของบุตรหลานจะได้เติบโตมาเป็นบุตรที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนซึ่งการศึกษาในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมากเพราะการศึกษาที่ดีผลการเรียนที่ดีแม้จะไม่ประกันผลการสำเร็จแต่เป็นใบเบิกทางในการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนทุกคนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วย
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาเจ๊กุหลับนะ
2: ว้าแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเก็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาง
1: านแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪我哎有毛用啊啊啊啊哎有脑哎你我哎有毛用嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯咪咪落拜我面面
1: โถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะแต่อย่างนั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แบบนี
1: ้โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแปะแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพผู้ป่วยมันรักษากันง่ายพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ล่ะก็แยกไปกันยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเร่งๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่ไงมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆได
2: ้ก็ยังเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: เออใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่ยแล้วเพื่อนไอ้พุ่งมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเดี๋ยวมันทิกมากทางจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

จอสอ1 FM 94.5 MHz 2จอสอ1 FM 94.5 MHz จอสอ1 FM 94.5 MHz

จอสอ1 FM 94.5 MHz จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
4: พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอน่ะผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอน่ะผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิร์ต

0: เซฟตี
1: ้อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะนี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันละนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะหัวจะ
0: ซึ่งนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอลีพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคน

0: ไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันนะอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียวนะ
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: สพติด
1: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
2: โอ้โหก็เจ๊ผู้ใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
3: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยยังขมดเลยนะ
1: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
3: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
2: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
1: โอ้เจ๊กุหลาบใช้ได้เลยนะเนี่ยโทเพ้งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
3: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
1: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได
3: ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
1: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
2: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
1: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสีขาว2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
3: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
1: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
3: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบกังสีขาวให้ไล่
2: แต่จะทำยังไง
3: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ไม่เข้าทาง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาๆอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตทะยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลง

หน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
3: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเยียบว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะไว้ทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนๆนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
4: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน4วัยที่ลูกรักผมและไว้ใจผมคือผมจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนให้คำปรึกษาเขาผมจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ชอบเป็นไลน์แมนเป็นกรรมการต้องตัดถึงฟันธงลูกผิดนะลูกนั้นไม่เอาผมจะเป็นไลน์แมนอยู่ข้างสนามพอลูกจะออกรับสนามกระเป๋าปิดยกธงทีนึงนี่เพราะนั้นมีอะไรเราต้องพูดคุยกันบ้านจะมีความอบอุ่นได้อยู่ที่พ่อบ้านต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่ทุกคนคิดอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยกหูหาพ่อนะต้องยกหูหาสามีนะกว่าจะปรับตัวได้ผมก็ใช้เวลานะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำได้เพราะนั้นมันต้องปรับเข้าหาเราต้องพยายามปรับลงไปหาคนอื่นปรับเข้าหาทุกคนทุกคนและครอบครัวจะเป็นสุขครับ
3: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความรักความเข้าใจในตัวลูกนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเรายิ่งถ้าพ่อมีเหตุผลและตั้งใจฟังลูกรับรองเลยครับว่าถ้าลูกมีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเมื่อนั้นแหละครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: 94.5 MHz

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
2: อเรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อก็คงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
4: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อก็บอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
5: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชาติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการงานทุกอย่างย่อมมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมเหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพนอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้งชัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้วยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้รับความเชื่อถือยกย่องให้เกียรติในศักดิ์ศรีและในความสามารถด้วยประการทั้งปวงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2540
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมะปฏิบัติแล้วก็ปิดท้ายช่วงก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองทัพบกเกี่ยวกับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะจัดในห่วงวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนณวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อเมื่อวานนี้เนื้อหาจบตรงที่ขอเดชะพระไม่มีในระหว่างที่มีการพระราชทานพระมีเรื่องเล่ากันว่าเหล่าทหารที่เข้าเวรยามอยู่ในพระตำหนักจิรดาลโหฐานถึงกับมีการขอสับเวรยามเพื่อไปขอพระราชทานพระที่พระองค์จะทรงใส่ไว้ในกระเป๋าวันละ4องค์ครั้งหนึ่งมีกุ๊กคนจีนจากห้องเครื่องจีนมาขอพระราชทานโดยทูลว่าขอเดชะขอพระ1องค์บังเอิญวันนั้นโควต้าหมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบว่าขอเดชะพระไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระทุกองค์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมีเอกสารส่วนพระองค์เรียกว่าใบกำกับพระซึ่งแสดงชื่อนามสกุลวันที่รับพระราชทานหมายเลขกำกับพร้อมพระปรมาภิไธยโดยให้ผู้รับพระราชทานนำไปปิดทองที่ด้านหลังองค์พระพิมพ์และพระราชทานพระบรมราโชวาทโดยสรุปว่าให้ทำดีเหมือนกับการปิดทองหลังองค์พระพิมพ์วันนี้ก็มาฟังกันต่อนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2509ทรงสร้างพระพุทธนวราชบพิตรพระราชทานแก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยทหารมีลักษณะเด่นก็คือทรงนำพระสมเด็จจิรดาซึ่งเป็นพระพิมพ์ส่วนพระองค์ประดิษฐานไว้ที่กึ่งกลางฐานบวงหงายด้านหน้าองค์พระพระองค์มีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้แก่จังหวัดอุดรธานีว่าพระพุทธนวราชบพิตรนี้นอกจากจะถือเป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดแล้วข้าพเจ้ายังถือเสมือนเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชาติไทยและความสามัคคีกลมเกี่ยวกันของประชาชนชาวไทยอีกด้วยข้าพเจ้าจึงได้บรรจุพระพิมพ์ซึ่งทำด้วยผงศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดดังกล่าวแล้วและนำมามอบให้แก่ท่านด้วยตนเองนอกเหนือจากนี้ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาอาทิวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีเพื่อให้เป็นวัดสำหรับผู้ไปปฏิบัติเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพและวัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่โปรดให้สร้างขึ้นในพื้นที่พัฒนาบึงพระราม9เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยให้สร้างอย่างเรียบง่ายประหยัดเน้นประโยชน์ใช้สอยนับเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวพระราชดำริที่เน้นถึงความพอเพียงต่อไปจะเป็นบันทึกเรื่องราวความรู้สึกของบุคคลต่างๆที่ได้เขียนถึงในหลวงในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมเริ่มด้วยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้เขียนในหัวข้อว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะที่สูงส่งยิ่งประเทศไทยของเราตั้งแต่เกิดประเทศขึ้นในโลกมีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาทรงหนักแน่นในคุณธรรมไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงโดยประการใดๆทรงยกย่องและเทิดทูนพระรัตนตรัยทรงปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรมทรงเป็นพุทธมามกะดังในพระราชพิธีต่างๆทรงกำหนดให้มีการปฏิบัติตามพระราชพิธีที่เนื่องด้วยพระศาสนาเช่นต้องมีการสมาทานศีลก่อนที่จะทรงประกอบพิธีใดๆทั้งสิ้นทรงยกย่องพระสงฆ์ด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงแก่พระสงฆ์ไทยเป็นต้นประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวพุทธทั่วโลกเมื่อได้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีพระราชศรัทธาเป็นต้นย่อมเกิดความปีติสมนัสที่จะได้น้อมใจปฏิบัติตามพระคุณในพระองค์ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลกอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั้งแก่พลโลกโดยส่วนรวมในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ85พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติครบ66พรรษาในปีพุทธศักราช2555จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยจะได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญทางจิตใจที่จะทำให้ผู้มีคุณธรรมข้อนี้เป็นคนดีมีภูมิธรรมทางจิตใจดังธรรมภาษิตที่บอกว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นภูมิธรรมทางจิตใจของคนดีทั้งหลายดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลอื่นๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเทิดทูนพระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะที่สูงส่งยิ่งต่อไปจะเป็นความรู้สึกของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชมุขนายกมิตรสังโรมันคาทอลิกกรุงเทพที่ได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อทรงโอบอุ้มทุกศาสนานับตั้งแต่เสด็จเถลิงสวรรค์ยราชสมบัติตราบถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา65ปีแล้วที่ประสงนิกรทั่วทั้งแผ่นดินต่างประจักษ์แจ้งในดวงจิตที่บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นเป็นปึกแผ่นได้ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการผสานร่วมมือของทุกศาสนาทรงดำรงในความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเสมอมาเป็นนิจทรงพระวิริยะอุตสาหะขันติหนักแน่นทรงภูมิปัญญาอันลึกซึ้งในการริเริ่มดำเนินการผลักดันและก็ประสานโครงการกิจกรรมการพัฒนาในทุกด้านเพื่อช่วยให้ประสบนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดีสามารถกล่าวได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประสงนิกรทรงกรรมงานหนักยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับวัดปากน้ำภาษีเจริญจัดโครงการอุปสมบทหมู่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจะจัดระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2569ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะครับก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องอุปสมบทจำนวน49รูปรูปละ 9,000 บาทหรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรครองผ้าไตรอาศัยบาทถุงย่ามผ้าไหมพร้อมปักโลโก้เครื่องนอนพระนวกะผ้าขนหนูเช็ดตัวรองเท้าแตะของใช้ส่วนตัวพระนวกะอย่างเช่นขันน้ำกล่องสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมหรือชุดนาคซึ่งก็คือเสื้อคลุยขาวผ้านุ่งขาวเสื้อขาวคอกลมหรือว่าจะเป็นชุดคลิปผมนาคและก็ปลงผมนาคชุดขาวปฏิบัติธรรมก็จะใส่ในวันปลงผมนาคและก็วันลาสิกขาหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยนะครับในการจัดซื้อเครื่องไทยธรรมพร้อมทั้งปัจจัยในการถวายพระบูชาพระคู่สวดและพระอันดับซึ่งจะประกอบพิธีอุปสมบท3วัดด้วยกันโดยมีกำหนดการการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ณวัดปากน้ำเ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและนี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติแล้วก็การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับวัดปากน้ำในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรคุณผู้ฟังก็มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในโอกาสที่วันที่13พฤษภาคมศกนี้เป็นวันสำคัญของชาติคือวันพืชมงคลรายการในวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนที่2เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูกาลบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงและความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทนุบำรุงทั้งด้วยการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำสร้างเสริมขวัญกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีนะคะเช่นเมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในเดือน6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีไพศาลจรดพระนางครรภ์หรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์มีเจ้าพญาพลเทพเกษตราธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีแรกนาเรียกว่าพญาแรกนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์ในการจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้ด้วยเรียกว่าพืชมงคลประกอบพระราชพิธีณโรงพระพลาท้องสนามหลวงส่วนการจรดพระนางครรภ์แยกธรรมณโรงพิธีทุ่งส้มปล่อยนาหลวงพระราชดำริใหม่ที่สำคัญยิ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินไปในการเจริญพระพุทธมนต์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราชฤทัยบำรุงให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าค่ะการพระราชพิธีพืชมงคลและการจรดพระนางครรภ์นี้ได้เป็นแบบแผนสำหรับปฏิบัติสืบมาในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ค่ะมีหมายกำหนดการเรียกพระราชพิธีนี้รวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้บ้างเช่นเรียกว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอภิเษกดุสิตต่อมาทำที่ศาลาสหไทยสมาคมส่วนการแรกนาทำที่ทุ่งพญาไทในพุทธศักราช2483ได้ยกเลิกแรกนาและเปลี่ยนจากพระราชพิธีพืชมงคลเป็นรัฐพิธีพืชมงคลทำพิธีที่ท้องสนามหลวงรัฐพิธีพืชมงคลในสมัยรัชกาลที่8นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นคราวแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีพืชมงคลตามแบบเดิมจนถึงพุทธศักราช2503จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อรักษาประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นแต่ก่อนค่ะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบางปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยค่ะในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตามแบบเดิมทั้งนี้เพื่อรักษาประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ ู้ทำหน้าที่พญาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีจรดพระรังคันแรกนาขวัญณพระปราท้องสนามหลวงเมื่อพญาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วเสร็จพราหมณ์เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นค่ะและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิรดานะคะถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระรังคันแรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรไปนานเท่านานค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จบการเสนอ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

0: 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
3: วันนี้ฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10ขวบเองนะ
3: คิดมากดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้หรือไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึงร้อยละ90
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของกัมมิททั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

0: 9.6 กิโลกรัมและตำรวจเปิดยุทธการตัดแขนตัดขาวงจรสแกมเมอร์ลวงคนไทยบังคับใช้เป็นบัญชีม้าค้ามนุษย์สักครู่มาติดตามค่ะ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดยุทธการตัดแขนตัดขาวงจรสแกมเมอร์ลวงคนไทยบังคับใช้เป็นบัญชีม้ามนุษย์คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.จับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4รายและอายัดตัวผู้ต้องหา5รายรวม9รายตรวจยึดรถยนต์5คันโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับในคดีจำนวน5เครื่องสืบเนื่องจากการขยายผลการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์รูปแบบบังคับใช้แรงงานคนไทยไปเป็นบัญชีม้าให้กับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมมีบุคคลร่วมขบวนการมากกว่า40รายซึ่งในครั้งนี้สามารถรวบตัวการสำคัญทำหน้าที่ในการขนคนข้ามแดนโดยรับคนไทยจากโรงแรมในอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วจะเอาตัวมาส่งตามแนวตะเข็บชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับตัวไปขณะที่แผนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่หลอกลวงคนไทยไปเป็นบัญชีม้ามนุษย์เพื่อสแกนหน้าฟอกเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์เนื่องจากมาตรการภาครัฐทำให้บัญชีม้าปกติหายากขึ้นจึงปรับกลยุทธ์ล่อลวงเหยื่อด้วยงานแอดมินรายได้ดีในไทยอ้างไม่ต้องข้ามแดนแต่แท้จริงแล้วกลับถูกบังคับข้ามชายแดนไปกัมพูชาโดยมีกระบวนการ9ขั้นตอนแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ทหารกองกำลังผาเมืองปะทักขบวนการลำเลียงยาเสพติดกลางป่าแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดฝิ่นดิบ 57.6 กิโลกรัมพร้อมด้วยยาบ้าและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์คุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
6: กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผ่าเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัย 3-5 คนเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางภูเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอตรวจค้นกลับถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเกิดการยิงปะทะกันนาน5นาทีก่อนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปลอดภัยทั้งหมดจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุการปะทะกันพบเป้สัมภาระดัดแปลง4เป้ภายในบรรจุฟินดิบรวม 57.6 กิโลกรัมพร้อมยาบ้า191เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกปลอกกระสุนปืนลูกซอง3ปลอกและวิทยุสื่อสาร1เครื่องก่อนนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
4: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางสำหรับภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
3: ก็ฉันอยากผอมนี
1: ่เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
3: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
4: คุณแป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: หนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วานจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพูดจนลิงหลับครับการสื่อสารผ่านวาทะจะเกิดผลก็เพราะคนวิเคราะห์ให้เหมาะสมคำนึงถึงโทษภัยในคารมคนชื่นชมในวาทีเพราะมีคุณพูดมากพูดน้อยคอยกำกับพูดจนลิงหลับสำนวนคุ้นพูดชอดชอดทั้งทีให้มีบุญควรการุณผู้ฟังระวังคำน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพูดจนลิงหลับความหมายคือพูดมากหรือพูดชอดชอดโดยที่ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มจนหลับไปการพูดมากพูดน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาสาระในคำพูดที่พูดออกไปสื่ออะไรถึงผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วคิดตามเกิดประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรหรือไม่การสื่อสารมีหลายช่องทางการพูดก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเพียงแค่มีความคิดมีปากแล้วก็เปล่งคำออกมาการที่จะเปล่งถ้อยคำออกมาก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่คอยบงการก็คือจิตใจจิตใจที่คิดดีก็ส่งผลให้คำพูดนั้นดีงามตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดติดลบความคิดถูกครอบงำด้วยความโกรธเป็นต้นคำพูดที่ออกไปก็จะหุนหันผันแล่นกลายเป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกการพูดแบบชวนให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเช่นในภาคของการแสดงหรือภาคของการทอล์กโชว์หรือพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบต่างๆมองในแง่ที่ดีก็คือทำให้เกิดความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ผู้พูดได้เตรียมให้นำมาพูดให้ฟังแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ฟังเองมีการเตรียมการนึกถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับอันเนื่องมาจากเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วเกิดเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมแล้วก็ตั้งใจเลิกหรือเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นบุญแก่ผู้พูดแต่ถ้าผู้พูดมุ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเรื่องราวที่พูดนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเพ้อเจ้อเข้าข่ายหยาบคายเข้าข่ายว่าทำลายสามัคคีหรือบางคนอาจจะขำแต่อีกบางคนอาจจะขำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคำพูดที่พูดออกจากปากไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าได้หลุดออกจากปากเราไปถึงหูไปถึงใจของผู้ฟังไปเรียบร้อยเขาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคำพูดนั้นดีหรือไม่ดีประการใดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดเราก็ยังเป็นนายคำพูดอยู่แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นแหละจะเป็นนายที่จะทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นครับเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการใช้ถ้อยคำวาจาในการพูดแต่ละครั้งนะครับอย่าคิดหรือพูดเพียงว่าเพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเข้าข่ายว่าพูดจนลิงหลับโดยที่ไม่ได้สำทับเรื่องของคุณประโยชน์ที่จะได้จากการฟังการพูดในครั้งนั้นนี่คือสำนวนไทยที่นำมาฝากในวันนี้ครับพูดจนลิงหลับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ
1: จำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกล่องกิ๊กเพียงท้องเสียใช้มาฟาคาร์บอนยาทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ความคืบหน้ากรณีตำรวจชลบุรีบุกจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชายชาวจีนที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามจำนวนมากในบ้านพักพื้นที่ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเตรียมใช้ก่อเหตุวินาศกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลเส้นทางการซื้อขายอาวุธปืน M4 หลังจากพบข้อมูลมีการจำหน่ายให้กับชาวจีนในราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวนายเชนครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและข้าราชการสังกัดกองทัพเรืออีกหนึ่งนายมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธดังกล่าวก่อนจะส่งต่อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนเบื้องต้นทราบว่านายเชนเป็นผู้ติดต่อซื้อปืนซีโก้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่วนที่กำลังบุกจับกุมนายจำลองอายุ51ปีซึ่งเป็นลูกน้องทหารเรือได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในสวนภายในซอยสุขฤดีหมู่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี